0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR สำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 72 ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: DR คองโกเริ่มฉีดวัคซีนแอร์วิโบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอิตูรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสำนักข่าว AP รายงานว่าทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเริ่มฉีดวัคซีนแอร์วิโบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคิวูโดยเฉพาะเมืองบูเนียและมองบวาลูซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงโดยโครงการฉีดวัคซีนดังกล่าวตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ 20,000 คนภายใน 6-9 เดือนขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันใน DR คองโกเพิ่มเป็น 7,541 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,639 รายอย่างไรก็ตามวัคซีนแอร์วิโบที่นำมาใช้เป็นกรณีพิเศษเป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันอีโบลาสายพันธุ์ซาอีขณะที่การระบาดระลอกนี้เกิดจากสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับอนุญาตโดยคาดหมายว่าอาจช่วยป้องกันได้เพราะไวรัสอีโบลาทั้งสองสายพันธุ์มีความใกล้เคียงกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอาจรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
5: ่อเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
11: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
10: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
11: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
10: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
11: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
10: เฮ้ย
11: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: ปากรู้ควรเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่ารู้ควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่ารู้ควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางไปกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%เดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงสาเหตุว่าเกิดจากปัญหาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยจึงส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้รีบหาแนวทางแก้ไขกรมประมงจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามที่บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีส่งผลให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งกล้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งกล้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางศรีอรุณโตเทพซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงงานหนักเคียงคู่รัชกาลที่9มาโดยตลอดและชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพนอกจากนี้ยังชื่นชอบในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทั้งการทรงม้าและการเป็นอัยการ โดยตั้งใจถือศีลและเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: ก็รู้สึกปลาบลื้มมากในครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็9ปีผ่านมาแล้วมากราบพ่อหลวงพระแม่พันปีหลวงก็ชื่นชอบเพราะท่านก็ตรงงานหนักคู่กับพ่อหลวงแล้วก็รักองค์พาพาก็ท่านก็เก่งงานเนาะลาท่านก็เก่งตรงม้าก็เก่งแล้วก็เป็นนายการชื่นชอบเห็นแล้วก็น้ำตาไหลอะ
3: เช่นเดียวกับนางอรสาหุ่นวิช่วยกล่าวว่าปลับรื้มอย่างยิ่งที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเคยได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งเกิดน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2568ในฐานะที่รับราชการเป็นคุณครูได้ยึดหลักการทำงานโดยมีทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่าง
4: ทั้งสองพระองค์ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศิลปาชีพบางไทรของพระพันปีดินหลวงและเพื่อนพึ่งพายามยากเคยได้รับของพระราชทานจากพระองค์พาเมื่อตอนงานท่วมปี2568ที่นครศรีธรรมราชก็รู้สึกขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาได้จนทุกวันนี้
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นันทิกากิปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้พร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อน
6: รองนายกสุภาพีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภาพีเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงโน้นมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภาพีก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
5: ายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮานาเดะ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและมีกำหนดปฏิบัติภารกิจระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ส่วนภารกิจวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากรายงานพิเศษวันนี้ครับ
7: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
8: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matchingของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
7: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
9: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะจนทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
7: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทย Plus มียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 161,000 ล้านบาทเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ
10: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส64ฟิตว่าณวันที่18กันยายน2569เวลา 21:00 13:00 น.มียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 161,555 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,46,23 รายและร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยเร็วจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยภาครัฐร่วมจ่าย60%ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกตรวจพบรอยรั่วบริเวณใต้ปลอกครอบท่อขณะที่กระทรวงพลังงานได้สั่งตรวจสอบขอบท่อขนส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตร
11: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกได้ใช้เครื่องมืออัลตราโซนิกเทสติ้งตรวจพบรอยรั่วขนาดความยาว 6.6 ซมและลึก7มมบริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งทีมวิศวกรจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีแรปและทดสอบแรงดันตามมาตรฐานวิศวกรรมทางนี้กระทรวงพลังงานได้สั่งการขยายผลตรวจสอบความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรด้วยกระสวยอัจฉริยะพร้อมกำชับให้บริษัทผู้รับผิดชอบจัดส่งประวัติการบำรุงรักษาและเร่งจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ในจุดที่พบความเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดที่ต้องสำรวจและปรับเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและยกระดับความปลอดภัยด้านระบบขนส่งน้ำมันในระยะยาวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่พบรอยร้าวท่อส่งน้ำมันสั่งการเร่งซ่อมแซมและตรวจสอบจุดอื่นอย่างต่อเนื่อง
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรอยร้าวความยาวประมาณ9ซมบนท่อส่งน้ำมันจากการตัดเปิดปลอกเหล็กหุ้มท่อด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งคาดว่าเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนที่มีฐานรากเสาเข็มกับพื้นที่โดยรอบจนเกิดแรงกดให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางวิศวกรรมเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำหรือไม่โดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการลำเลียงน้ำมันจากช่องนนทรีไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งช่วยลดมลพิษและการขนส่งทางถนนโดยขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อชั่วคราวแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
14: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติไทยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่27จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากน่านแพร่อ อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำภูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงส่วนลำน้ำพุงยังเอ่อล้นส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำที่รองรับน้ำในตำบลรอบนอกรอระบายลงแม่น้ำป่าสัก
15: ในภาคภูมิภูมีในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญและฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่มีแนวโน้มลดลงและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณสะพานตาลเดี่ยวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 เมตรส่งผลกระทบในบางพื้นที่ของเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากบโพและพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลตาลเดียวขณะที่ตำบลปากช่องระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งและเข้าสู่สภาวะปกติแต่มวลน้ำบางส่วนไหลลงสู่พื้นที่ต่ำในตำบลปากดุส่งผลกระทบบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรอการระบายเช่นเดียวกับลำน้ำพุงที่ยังเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลวัดป่าและไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลหนองไข่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนประมาณ70ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างรอการระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้อำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: ระดับน้ำแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งยังสามารถรับน้ำและมั่นคงแข็งแรง
16: นายปริญญาคชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,672.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 293.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 386.01 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 3.43 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำโดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเพื่อบริหารจัดการน้ำและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
5: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จึงได้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเป็นพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเน้นการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในฤดูแล้งถัดไปโดยจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำลำดับแรกคือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครองลงมาคือน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมและการผลิตตามลำดับยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวรัฐบาลเปิดศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดยกระดับแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
17: ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศไทยในพื้นที่21จังหวัดมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาภาคประชาชนได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่องและจริงจังเท่าที่ควรแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ตามนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนรวม29หน่วยงานในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สุดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
18: คือผมคิดว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทางเกษตรกระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้ทางรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งอันนี้อาจจะต้องบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของงบกลางท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อยผมว่าในที่สุดจะต้องไปดูว่าต้องมีแผนชัดเจนว่าเราจะไปงบอันนี้ไปทำอะไรบ้างแล้วตัวชี้วัดยังไงว่ามั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาน

0: รับมือสถานการณ์ในทันทีแล้วพร้อมเตรียมผลักดันการขอใช้วงเงินจากงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า350ล้านบาทตั้งเป้าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
1: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
0: การปรับแนวทางการดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลซึ่งการดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดในการสำรวจและกำจัดพร้อมจำกัดวงในการแพร่กระจายของปลาชนิดดังกล่าวในทุกพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพื่อหยุดยั้งวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เพิ่งพบปลาชนิดดังกล่าวในแหล่งน้ำโดยในวันที่25กันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองชวนันท์มาลีรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงใดๆก็ตามกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กหลังทั้ง3ฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยยะสำคัญขณะเดียวกันก็ห้ามฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐเข้ามาจัดตั้งฐานทัพบนเกาะแห่งนี้ทั้งนี้เดนมาร์กและกรีนแลนด์คาดหมายว่าข้อตกลงดังกล่าวซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสำคัญต่อสาธารณะจะมีการลงนามระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าขณะที่นายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับกรีนแลนด์เดนมาร์กและสหรัฐซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขามีแผนจะแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คนใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ AI ซาร์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้าน AI ของสหรัฐและเตรียมจัดตั้งกองกำลัง AI พร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการขัดขวางหรือสกัดกั้นการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ไม่ว่าในทางใดอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เทคโนโลยี AI จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลังจากนักวิจัยของ Anthropic บริษัทวิจัยและพัฒนา AI สัญชาติอเมริกันเปิดเผยว่าผู้พัฒนา AI เชื่ออย่างจริงจังว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจนำไปสู่หายนะของมนุษยชาติภายในสิ้นทศวรรษนี้นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ NTV ของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียอาจมีความต้องการด้านการทหารที่จำเป็นโดยเฉพาะประเด็นด้านเทคนิคสืบเนื่องจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนอย่างไรก็ดีตุรกีพร้อมให้ความช่วยเหลือซาอุดีอาระเบียภายใต้ข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมมักกะ ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งกำหนดว่าการโจมตีด้วยกำลังอาวุธต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะถือเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

0: ส่งผลให้วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นนายมาดินนอร์ซิดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเคยตกลงกันไว้โดยขณะเจรจาการค้าของอินเดียมีกำหนดเยือนแคนาดาในเดือนหน้าและคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือกันนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือกลุ่ม G20 ในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้การเจรจาการค้าระหว่างแคนาดาและอินเดียมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านพลังงานโดยแคนาดาหารือกับบริษัทอินเดียเรื่องการลงทุนและจัดซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียหลายแห่งสนใจลงทุนในโครงการแร่ธาตุสำคัญของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในวิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไหมไทยมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและโคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-10 29-27 และ 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ส่วนวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่มดีทีมชาติไทยส่งธาราวดีนาราพรพัฒน์จับคู่กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีเอาชนะคู่แข่งจากเกาหลีใต้2-0เซต21-8และ21-8คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่25กันยายนนี้ด้านการแข่งขันเทคบอลในรอบรองชนะเลิศทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่ของกัมพูชา2-0เซต12-5และ12-4ส่วนประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่ของเวียดนาม2-0เซต12-8และ12-5และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง3ประเภทโดยจะแข่งขันในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A พบกับทีมชาติจีนหลังจากนัดแรกแพ้อินโดนีเซียมา52-61ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมยัดห่วงสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวก่อนแพ้ไป46-111คะแนนทำให้แพ้2นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มแต่ยังมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังประเดิมสนามด้วยการเอาชนะคีกิสถาน3-2จะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม A พบกับฮ่องกงในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ส่วนในวันพรุ่งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง M-Hot HD ช่อง30การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นัดที่3ของฤดูกาลต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะปัตตานี FC ถึงถิ่น3-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง3นัดมี6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ส่วนปัตตานีมี4แต้มอยู่ที่9ส่วนผลคู่อื่นราศีสลัยยูไนเต็ดเก็บแต้มแรกในการเล่นลีกสูงสุดได้แล้วหลังเปิดบ้านเสมอลำพูนวอริเออร์1-1และเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ศรีสะเกษยูไนเต็ด0-1ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเปิดบ้านถล่มแชมป์เก่าอาร์เซนอล3-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง5นัดมี10แต้มขยับขึ้นมาอยู่ที่3ส่วนปืนใหญ่มี12คะแนนรั้งอันดับ2ด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่า2-3แข่ง5นัดเสมอ2แพ้3มี2แต้มรั้งรองบ๊วยของตารางส่วนสิงห์พังงาเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้แล้วมี4คะแนนอยู่ที่15ส่วนผลคู่อื่นนิวคาสเซิลชนะฮัลล์ซิตี้2-1เอฟเวอร์ตันชนะอิปสวิชทาวน์1-0และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้โคเวนทรี0-1การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2ที่ National Tennis Center Beeline Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเจ้าภาพคาซัคสถานโดยหลังจากวันแรกทีมไทยตามหลังอยู่0-2คู่เริ่มจากประเภทคู่ปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพราพลโจรช่วยกันเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดซูคาเยฟ2-1เซต6-4 3-6และ7-5ไล่ตามมาเป็น1-2คู่จากนั้นในประเภทชายเดี่ยวชนมือคู่แรกกาสิดิดสำเร็จเอาชนะอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก2-1เซต1-6 6-2และ6-3ทำให้ไทยตีเสมอมาเป็น2-2คู่ต้องไปตัดสินในเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายซึ่งแม็กซิมัสพราพลโจรแพ้ให้กับติโมเฟสกาตอฟ1-2เซต4-6 6-4และ4-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน2-3คู่ต้องไปแข่งขัน World Group 2 Playoff ปี2027ขณะที่คาซัคสถานได้ไปแข่งขัน World Group 1 Playoff ในปี2027เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบแรกธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะปีจิระวณิชเจริญจากนนทบุรีที่มาจากรอบคัดเลือกด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอัธดิษฐ์ศิลาอาจจากชลบุรีมือ78ของไทยกอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA มาสเตอร์2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามัญจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได้
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 12:44 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศภายใต้กองทุนภูมิอากาศสีเขียวตำแหน่งผู้จัดการโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราเจ้าหน้าที่การเงินภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวห้อง204เลขที่2177แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-3624กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่ md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจสามารถยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2528เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของยุวกษัตริย์ไทย2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลซึ่งทั้ง2พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ คำว่าเยาวชนเดิมมีผู้กำหนดให้แตกต่างกันแต่ในปัจจุบันภายหลังที่มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13เมษายน2551ได้กำหนดความหมายคำว่าเด็กและเยาวชนไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเยาวชนหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติที่สำคัญมี3ประการได้แก่เพื่อให้เยาวชนอายุ 18-25 ปีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรมและเพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสำฤทธิ์ผลดังนั้นวันเยาวชนแห่งชาติจึงนับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งและยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นดังคำกล่าวที่ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเยาวชนก็เช่นกันหากได้รับการปลูกฝังที่ดีและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งเยาวชนในยุคดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้จึงขอเชิญชวนเยาวชนทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์และร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เฮ้อแกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
3: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
2: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
3: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
2: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
3: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน1441ศูนย์ AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
2: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
3: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
2: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
6: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันนะคะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตและจากจังหวัดพังงานะคะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกัวป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยนะคะที่ติดตามในพื้นที่ของอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำมันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะวันนี้ดีเจพี่หมงรอรับสายทุกคนอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้20กันยายน2569ซึ่งวันที่20กันยายนค่ะของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะ20กันยายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์ค่ะได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ. 2396ค่ะและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ค่ะทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ. 2468ค่ะโดยพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์นั่นเองซึ่งประเทศไทยค่ะโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่20กันยายนค่ะเป็นวันสำคัญในหลายเหตุการณ์นะคะทั้งในปี2528ค่ะกำหนดให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลและเป็นวันพระราชสมภพและได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์ของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์ค่ะในปี2538ค่ะกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองแห่งชาติเนื่องจากว่าในวันที่20กันยายนในปี2537ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จประพาสทางเรือจากท่าน้ำสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปจนถึงประตูน้ำท่าไข่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางทั้งสิ้น72กิโลเมตรใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงการเสด็จประพาสทางเรือในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นที่มาของความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะสืบสานปณิธานและพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่าคลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไปค่ะและในปี2544ค่ะก็ได้มีการกำหนดให้วันที่20กันยายนเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะคุณผู้ฟังทำให้วันที่20กันยายนของทุกปีมีความสำคัญในหลากหลายด้านมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์เป็นวันเยาวชนแห่งชาติเป็นวันเรื่องของการรักษาอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติและเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าความสำคัญของทุกวันเนี่ยถือว่ามีความสำคัญทั้งหมดเลยนะคะอย่างวันนี้นะคะวันเยาวชนไทยนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์นะคะนอกจากนี้ค่ะพระมหาพิชัยมงกุฎยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำมาใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เยาวชนด้วยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าบทบาทและความสำคัญของตนเองพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมค่ะเพราะว่าเยาวชนนะคะคือพลังสำคัญของสังคมในอนาคตข้างหน้านี้ นอกจากนี้วันนี้คือวันอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาตินะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของแม่น้ำลำคลองเนี่ยได้ลดความสำคัญลงเนื่องจากการพัฒนาโครงข่ายถนนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่นะคะทำให้ในหลายพื้นที่ค่ะอาจใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองเนี่ยลดลงแต่อีกแง่มุมหนึ่งนะคะแม่น้ำลำคลองเนี่ยก็ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่หล่อหลอมให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะจึงควรที่จะมีการรักษาหรืออนุรักษ์นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2544ค่ะเพื่อที่จะกำหนดให้วันที่20กันยายนเนี่ยเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาติค่ะเพื่อให้คนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองค่ะซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็คือเริ่มต้นทำได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าการอนุรักษ์และการฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองเนี่ยคือเส้นทางของน้ำอ่ะเนาะคือเป็นเหมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนไทยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาหันมาสนใจดูแลอนุรักษ์นะคะแล้วก็รักษาความสะอาดด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือรวมไปถึงที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยกันอนุรักษ์ได้เช่นเราไม่ทิ้งขยะลงไปไม่ทิ้งเรื่องของน้ำเสียลงไปที่แม่น้ำลำคลองนะคะเรื่องของขยะต่างๆเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญนะคะแม่น้ำก็จะหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตต่างๆทำให้เราสามารถใช้ชีวิตกันได้และที่สำคัญค่ะเพื่อที่จะทำให้อนาคตเนี่ยส่งต่อไปนะคะจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะคะที่มีลำน้ำแม่น้ำคูคลองที่สะอาดแล้วก็พร้อมใช้งานไม่ใช่แม่น้ำที่มีเรื่องของความเน่าเสียต่างๆนะคุณผู้ฟังซึ่งอย่างที่บอกค่ะเราก็เรื่องนี้เราร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลได้นะคะและอย่างที่บอกวันนี้ก็อีกหนึ่งวันก็คือวันรัฐวิสาหกิจไทยนะคะซึ่งอีกความสำคัญหนึ่งก็คือวันรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็คือเป็นองค์กรของรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าของหรือบริษัทห้างหุ้นส่วนนะคะที่ทางภาครัฐเนี่ยมีทุนรวมอยู่เกินกว่าร้อยละ50นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเอาพูดง่ายๆก็คือเป็นกึ่งๆที่จะทำเรื่องของธุรกิจนะคะที่จะมีการสร้างกำไรต่างๆนะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการมีรัฐวิสาหกิจนะคะก็มีหลักการจัดตั้งนะคะ7ประการก็คือเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจแทนภาครัฐเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เอกชนในการดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศค่ะเราจะเห็นว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณูปโภคน้ำไฟนะคะเรื่องของทั้งโทรศัพท์เรื่องของพลังงานหรืออะไรต่างๆนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงการส่งเสริมเพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมจัดทำบริการสาธารณะแล้วก็เรื่องของประโยชน์ในด้านการคลังที่จะเสริมรายได้ให้กับภาครัฐรวมไปถึงเพื่อควบคุมสินค้าอันตรายด้วยนะคะสำหรับรัฐวิสาหกิจในวันนี้ค่ะ20กันยายนซึ่งมีความสำคัญในหลากหลายด้านนะคะก็หยิบยกเรื่องนี้นำมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกคนได้ชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่หนึ่งและกลับมายังมีเรื่องราวอื่นๆนะคะเรื่องของฝนฟ้าอากาศโรคภัยที่มาและข่าวสารต่างๆนำมาฝากทุกท่านกันค่ะ
1: โรคไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยตลอดทั้งปีเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยส่วนมากพบการระบาดได้มากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวเชื้อก่อโรคเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าไวรัสซึ่งมี3ชนิดคือชนิด A B และ C ไวรัสชนิด A เป็นชนิดที่ทำให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลกไวรัสชนิด B ทำให้เกิดการระบาดในพื้นที่ระดับภูมิภาคส่วนชนิด C มักเป็นการติดเชื้อที่แสดงอาการอย่างอ่อนหรือไม่แสดงอาการและไม่ทำให้เกิดการระบาดการติดต่อจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่อยู่ในเสมหะน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยสามารถแพร่ติดต่อไปยังคนอื่นๆเชื้ออยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมงโดยเฉพาะในฤดูหนาวและความชื้นต่ำระยะการติดต่อของโรค 3-5 วัน ในเด็กอาจมีระยะ 7-10 วันหลังจากที่มีอาการป่วยระยะฟักตัว 1-3 วันอาการมีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดกระบอกตาตาแดงคัดจมูกน้ำมูกไหลอ่อนเพลียมากเจ็บคอและไออาจมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียร่วมด้วยโดยทั่วไปอาการป่วยจะดีขึ้นภายใน 3-4 วันและหายเป็นปกติใน 1-2 สัปดาห์การป้องกัน 1. ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 2. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 3. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4. หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีคนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก 5.เมื่อมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย 6. เมื่อป่วยควรหยุดเรียนหยุดงานหยุดทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นจนกว่าอาการจะหายดี 7. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 8. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอและนอนพักผ่อนให้เพียงพอการรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการเล็กน้อยหากพักผ่อนเต็มที่จะหายได้เองภายใน 2-5 วันหากกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุเด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบสมองอักเสบแพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียตามความเหมาะสมสามารถดูแลตนเองได้ดังนี้ 1. รับประทานยารักษาตามอาการเช่นยาลดไข้พาราซิตามอลยาละลายเสมหะ 2. เช็ดตัวเพื่อลดไข้เป็นระยะด้วยน้ำอุ่น 3. ดื่มน้ำสะอาดมากๆงดดื่มน้ำเย็น 4. รับประทานอาหารอ่อนและอาหารที่มีประโยชน์ให้ได้มากเพียงพอเช่นโจ๊กข้าวต้มไข่ผักผลไม้ 5. นอนพักผ่อนมากๆในห้องที่มีอากาศถ่ายเทดีผู้ป่วยที่มีไข้เกิน7วันหรือมีอาการหอบเหนื่อยหรือสงสัยว่าเป็นปอดอักเสบโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้สูงอายุควรรีบไปพบแพทย์การฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กับคนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลฟรีทุกปีโดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนขึ้นไปถึง2ปีและผู้ใหญ่อายุ65ปีขึ้นไปเพื่อลดความรุนแรงของโรคการลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้7กลุ่มเสี่ยงทุกคนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มได้แก่1หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไป2เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี3ผู้มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคคือปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน 4. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 5. โรคทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 6. โรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั้งนี้กรณีหญิงตั้งครรภ์นั้นมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการตลอดทั้งปีสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลของรัฐและคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ไปรักษาเป็นประจำโดยดูรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังฉีดวัคซีนโควิด19พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดีหรือไม่วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด19สามารถฉีดพร้อมกันได้แนะนำให้ฉีดที่แขนคนละข้างเนื่องจากเชื้อไวรัสเป็นคนละชนิดกันประชาชนควรได้รับวัคซีนทั้ง2ชนิดพร้อมกันและสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนทั้ง2ชนิดได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านวัคซีนโควิด19ประจำปีและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฉีดได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเริ่มฉีดพร้อมกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566

ค่ะคุณผู้ฟังคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศเนี่ยมาตุ้มบอกได้เลยนะว่ามีความค่อนข้างแปรปรวนสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนค่ะสลับกันไปมาแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันค่ะซึ่งจะมีผลกระทบในวันนี้นะคะจนถึงวันนี้ค่ะเดิมเนี่ยคือมาถึงตั้งแต่วันช่วงวันที่17แล้วนะคะ17ถึง20นะคุณผู้ฟังนะโดยบอกว่าในช่วง17ถึง20ค่ะประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนื่องจากมีเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นนะคะก็เลยขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนาะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันช่วงนี้ควรงดออกจากฝั่งนะคุณผู้ฟังนะจะพบว่าสภาพอากาศเนี่ยถ้าเป็นที่ตะกั่วป่านะคะเดี๋ยวแดดออกเช้าอาจจะแดดออกเลยแล้วก็ฝนตกหรือวันนั้นเนี่ยฝนจะตกตั้งแต่ช่วงเช้าเช้ามืดจนมาถึงช่วงเช้าแล้วก็ไม่ตกทั้งวันนะคุณผู้ฟังอากาศเนี่ยจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อนข้างมากเลยนะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยและนอกจากนี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็มีการเผยว่าในช่วงของฤดูฝนเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่โควิด-19 ยอดสูงมากโดยเฉพาะเรื่องของ RSV ในกลุ่มของเด็กเล็กค่ะซึ่งล่าสุดพบผู้เสียชีวิตเป็นรายแรกของปีด้วยนะคะซึ่งน่าเศร้านะคะเป็นหนูน้อยวัยเพียง2เดือนเท่านั้นค่ะโดยมีประวัติที่คลอดก่อนกำหนดค่ะเรื่องนี้นะคะโดยแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์ค่ะแถลงข่าวในกันยารับมือป้องกันโรคภัยใส่ใจสุขภาพค่ะเน้นย้ำประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่อาจพบในช่วงฤดูฝนและในช่วงที่เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่ะพร้อมดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อลดการเจ็บป่วยและความรุนแรงค่ะโดยในช่วงนี้นะคะ5อันดับโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดค่ะ1ก็คือเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะตามมาติดๆก็คือโรคอุจจาระร่วงค่ะโรคต่อไปคือโรคโควิด-19 โรคปอดอักเสบและโรคมือเท้าปากค่ะในส่วนของโรคท่านดับโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดในช่วงนี้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า นะคะอีกโรคหนึ่งคือโรคลิเจียนแนค่ะแล้วก็มีโรคเมดิออยโดซิสหรือว่าไข้ดินแล้วก็มีโรคไข้หูดับรวมไปถึงโรคไข้สมองอักเสบค่ะโควิด-19 ในช่วงนี้นะคะพบผู้ป่วยสะ

สมอยู่ที่ 135,667 รายค่ะเสียชีวิต26รายด้วยกันผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอายุต่ำกว่า1ปีทั้งนี้ค่ะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของ608แล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปค่ะทั้งนี้ผลการคาดการณ์แนวโน้มผู้ป่วยโควิด-19 ค่ะจะพบว่ายิ่งปฏิบัติตามมาตรการ DMH เนี่ยมากเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยลดจำนวนผู้ป่วยลงนะอาจจะทำให้สถานการณ์ระบาดเนี่ยลดลงด้วยในส่วนของเรื่องของไข้หวัดใหญ่ค่ะตลอดทั้งปีนะคะจนถึงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพบผู้ป่วยอยู่ที่ 359,672 รายค่ะเสียชีวิตไปแล้ว57รายด้วยกันและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีแนวโน้มที่จะเพิ่มผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 5-9 ปีและส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในช่วงนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ A ค่ะเป็น H1N1 ค่ะในส่วนของ RSV ค่ะก็จะพบผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 8,578 รายค่ะเสียชีวิต1รายก็อย่างที่บอกค่ะเป็นหนูน้อยวัย2เดือนที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนดนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอายุต่ำกว่า1ปีแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะโดย RSV เนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเด็กเล็กไม่ก็ผู้สูงอายุไปเลยนะคะเนื่องจากว่าเชื้อนี้ถ้ามาติดในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราก็จะไม่ได้เป็นโรคนะคะซึ่งสถานการโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่และก็โรคการติดเชื้อ RSV เนี่ย RSV เนี่ยคือผู้ใหญ่ก็มีโอกาสเป็นได้แต่ว่าก็คือก็ต้องเป็นคนที่คือมีความเสี่ยงเนาะมีประวัติปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องกังวลเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ RSV เนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะสูงเพิ่มมากขึ้นโดยไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะพบผู้ป่วยเนี่ยสูงสุดรองลงมาเป็นโควิด-19 แล้วก็ RSV เนี่ยมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายค่อนข้างเร็วและต้องเฝ้าระวังในเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กแล้วก็วัยเรียนซึ่งนะคะพอมีผู้ป่วยเยอะขึ้นก็ยังควรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMH ค่ะหรือว่าอันแรกคือ D distancing ค่ะเว้นระยะห่างจากผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อค่ะ M คือ Mask Wearing ก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะค่ะและเมื่อไอจามนะคะก็ควรที่จะปิดปากให้เรียบร้อยนะคะด้วยทิชชู่หรือว่าสวมหน้ากากอนามัย H ก็คือ hand washing คือหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่นะคะหรือว่าเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะหลังสัมผัสสิ่งของหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกันก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำค่ะ2ก็คือหลีกเลี่ยงการรวมตัวในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคค่ะหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะอันที่3ก็คือเมื่อมีอาการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นไข้ไอน้ำมูกก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยความเสี่ยงต่างๆหรือว่าผู้ที่เป็นโรคประจำตัวและที่สำคัญค่ะหากมีอาการที่ผิดปกติสงสัยว่าจะป่วยหนักหรือว่าอาการเนี่ยมีความน่าเป็นห่วงก็ให้รีบพบคุณหมอทันทีและที่สำคัญเนี่ยถ้ามีผู้ป่วยในครอบครัวก็ควรจะมีการแยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่นผู้ดูแลก็ควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็ยังแนะนำเรื่องของการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นอันดับที่หนึ่งที่มีผู้ติดกันค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ฟังนะโดยเฉพาะ7กลุ่มเสี่ยงนะคะก็ควรที่จะรับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะคือเพื่อที่จะลดความรุนแรงของการเกิดโรคค่ะในส่วนของ RSV ปัจจุบันก็มีเรื่องของวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปสำหรับเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า2ปีอันนี้ก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอแล้วก็รับคำปรึกษานะคุณผู้ฟังคือช่วงนี้พอฝนใช่ไหมคะสังเกตไหมคะอากาศมันเปลี่ยนมากเพราะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยชวนให้เรายังไงคะไม่สบายได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังแบบว่าเดี๋ยวบางทีเราไอเจ็บคอคือแล้วอากาศเนี่ยคืออากาศมัน
ทำให้มีการแพร่เชื้อได้ค่อนข้างง่ายฉะนั้นอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะโดยเฉพาะในช่วงนี้เลยนะคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยก็ชวนให้เราไม่สบายได้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่อยากมาประชาสัมพันธ์แล้วกันนะคุณผู้ฟังนะนั่นก็คือเรื่องของการรับสมัครและการคัดเลือกโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะเรื่องนี้นะคะก็คือต้องบอกเลยทั้งคุณผู้ฟังหรือว่าน้องๆ นะคะที่ฟังอยู่หรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังเนาะที่แบบว่าโอ้อยากให้ลูกหลานเนี่ยคือเป็นทหารเนี่ยอันนี้ก็ฟังเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดรับโครงการพลทหารอาสานะคะในปี2570ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าโครงการใหม่ที่ทางกระทรวงนะคะภายใต้กระทรวงกลาโหมเนี่ยมีการดำเนินการที่เปิดรับสมัครข้าราชการแบบทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสานะคะอายุตั้งแต่18ถึง26ปีอันเนี้ยสมัครได้นะคะและที่สำคัญคือการสมัครเนี่ยสามารถเลือกผลัดเลือกหน่วยที่ตัวเองอยากไปประจำการได้เลยนะต้องบอกว่าตอนเนี้ยเปิดรับไปมากกว่า221หน่วยนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยก็คือเยอะมากๆเลยที่รอรับทุกคนนะคะที่เป็นพลทหารอาสาเปิดรับจำนวน 18,784 อัตราด้วยกันโดยเป็นสัญญาจ้าง4ปีค่ะซึ่งจะได้รับเงินเดือนก็จะมีเรื่องของในส่วนของเงินเดือนนะคะเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ 12,090 บาทมีค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับเป็นค่าประกอบเลี้ยงนะคะอันนี้สัญญา4ปีเขาไม่ได้มีการจำกัดวุฒิด้วยนะคะหมายถึงว่าถ้าน้องๆเนี่ยคือเรียนอาจจะได้วุฒิม.3 อยู่ถ้ามาเข้าโครงการนี้พลทหารอาสาเนี่ย2ปีการันตีวุฒิมัธยมศึกษาปีที่6นะคะที่เราสามารถไปต่อยอดได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีสิทธิประโยชน์เรื่องของโควต้าในการสอบนาย10ทหารต่างๆนะคะมีโควต้ามีเรื่องของคะแนนพิเศษสำหรับใครที่จะไปสมัครสอบในสังกัดของกระทรวงกลาโหมก็จะมีคะแนนพิเศษให้ตามปีที่เราอยู่ด้วยนะคะเป็นโอกาสดีๆมากเลยนะคุณผู้ฟังสำหรับใครเนี่ยที่สนใจอยากจะรับราชการทหารนะคะและอันนี้ก็คือสามารถเลือกเหล่าได้นะคะแต่ว่าจะมีความแตกต่างจากการที่เป็นพลทหารที่จะมีการจับใบดำใบแดงเนาะหนึ่งก็จะมีการต่างกันเรื่องเงินนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราถึงเรามีวุฒิปริญญาตรีเนี่ยอันนี้จะไม่ได้สามารถลดระยะเวลาได้เหมือนที่เราไปจับใบดำใบแดงเนาะแต่ว่าก็จะมีสิทธิประโยชน์อื่นๆเนี่ยให้เราอย่างเช่นเราสามารถเลือกได้เนาะจะไปผัดไหนจะไปที่ไหนนะคะแล้วก็ที่ได้สัมภาษณ์ของท่านผู้ช่วยศาสดีอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยท่านก็บอกว่าหลายหน่วยตอนนี้คือเต็มแล้วนะคะทั้งเรื่องของแบบอย่างเช่นหน่วยรบพิเศษนะคะเรื่องของหน่วยที่อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็คือเต็มแล้วแล้วก็มีหลายๆหน่วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มีที่สุราษฎร์เนี่ยก็เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วด้วยนะคุณผู้ฟังฉะนั้นแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีสามารถที่จะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปสอบถามทางศาสดีอำเภอศาสดีจังหวัดได้จะเข้าไปดูเว็บไซต์นะคะ rcm.rta.mi.th ก็ได้ค่ะรับสมัครคือคุณสมบัติก็คือชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะจะตั้งแต่เป็นทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปีก็ได้เป็นทหารกองเกินที่อายุ22ถึง26ปีที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ได้ถูกเข้ากองประจำการเอาพูดง่ายๆก็คือจับได้ใบดำเนี่ยแล้วจะอยากจะมาสมัครอันนี้ก็ยังสมัครได้เหมือนกันหรือเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1ที่ปลดประจำการแล้วอายุไม่เกิน26ปีอันนี้ก็สามารถที่จะสมัครได้นะคุณผู้ฟังนะที่จะมีโอกาสต่างๆเข้ามานะคะเพราะว่ามาตุ้มเนี่ยพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสดีเนี่ยโอกาสเยอะมากๆเลยใครที่สนใจนะคะเป็นทหารแล้วที่สำคัญค่ะถ้าโครงการนี้มีการสมัครเข้าไปเยอะนะคะจำนวนของการเรียกที่จะไปจับใบดำใบแดงพูดง่ายๆเนาะจับใบดำใบแดงเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อไปทางสำนักงานศาสดีอำเภอที่จะอยู่ตามอำเภอได้เลยหรือจะไปที่ศาสดีจังหวัดอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าเอ๊ะจะไปเลือกอย่างไรตรงไหนเพราะว่าพอเราเลือกเสร็จสมัครเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะดูตามผลัดเนาะเราเลือกได้ว่าจะไปผลัดไหนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการตรวจร่างกายตรวจร่าง
กายเสร็จก็จะเป็นการเตรียมที่จะไปทำสัญญาตามหน่วยที่เราเนี่ยเลือกแล้วก็จะเป็นการปฏิบัติซึ่งในส่วนของการเข้าไปนะคะในการเป็นพลทหารอาสาก็จะมีการฝึกเรื่องของทหารเนี่ย8สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะเป็นการดำเนินงานตามหน่วยที่เราไปอยู่นะคะอันนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยแล้วสามารถเข้าไปดูได้นะว่าตอนนี้มีหน่วยไหนที่ยังเปิดรับอยู่เพราะว่ามีเยอะมากมีทั้งเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะหรือจะไปกองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศก็มีหลายหน่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะตามความต้องการแล้วก็ตามรูปแบบการทำงานในอนาคตที่เราต้องการได้แล้วก็เป็นโอกาสดีๆนะคะที่ทางกองทัพเนี่ยเขาก็มีการเปิดโครงการขึ้นมานะคะก็ฝากไว้สำหรับเรื่องนี้ด้วยนะคะพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงนึงดีกว่าแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะวันนี้ก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะจริงๆตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้เนี่ยทางททสำนักงานพังงาก็เชิญชวนทุกคนเนี่ยลองไปสัมผัสบรรยากาศนะคะที่เกาะยาวกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มาเกาะยาวในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าจะได้รับของได้รับเรื่องของของที่ระลึกสุดน่ารักจากทางททพังงาเลยนะแต่ว่าต้องพักตามที่พักที่ทางททกำหนดนะคะซึ่งเขามาในธีมของ The Soul of เกาะยาวทุ่งนาวิถีเกาะหุ่นไล่กาค่ะแน่นอนว่าเรื่องของของนะเรื่องของของที่จะได้รับนะคะก็คือว่ามีกระเป๋านะคะซึ่งเป็นเรื่องของกระเป๋าอ้วนสุดเก๋นะคะเป็นอัพไซเคิลค่ะแล้วก็มีหุ่นไล่กานะเกิดว่าใครพักในเสาร์อาทิตย์นี้นะคะที่ททเนี่ยอยากจะโปรโมทเกาะยาวนะคะก็จะได้รับของที่ลึกน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไปพักในช่วงนี้ก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางททค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในห้วงของสัปดาห์หน้าก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคุณผู้ฟังนั่นก็คือกิจกรรมเทศกาลโต้คลื่นนะคะหรือว่าชื่องานเต็มๆเนี่ยก็คือต้องบอกเลยนะว่าก็จะมีเรื่องของพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะหรือภายใต้ชื่อว่าทิปิจาบริกกรมพาทรอนไทยแลนด์นะคะซึ่งจัดขึ้นในวันที่25-26กันยายนนี้ก็คือพูดง่ายๆคือกิจกรรมการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นเยาวชนนะคะแบบนานาชาติที่เขาหลักค่ะก็จะมีตั้งแต่รุ่นอายุ10ปีจนถึง18ปีชายหญิงนะคะใครที่สนใจอยากจะติดตามเรื่องของการเล่นเซิร์ฟก็สามารถมาได้25-26กันยายนที่จะถึงนี้นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าในงานเนี่ยไม่ได้มีแต่การแข่งเซิร์ฟนะคะก็จะมีเรื่องของสินค้าการขายมีตลาดมีกิจกรรมเรื่องของเป็นเวิร์กช็อปที่น่ารักนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็มีเรื่องของคอนเสิร์ตด้วยนะคะวันที่25กันยายนก็จะพบกับวงพอดค่ะแล้วก็26กันยายนก็จะพบกับลานดอกไม้นะคะมีเวิร์กช็อปมีตลาดมีของกินมีบรรยากาศชิลๆที่ชวนทุกคนเนี่ยมาสัมผัสเรื่องของเซิร์ฟนะคะเพราะว่าแอบดูร้านที่มาแล้วเนี่ยหลายร้านที่น่าสนใจมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะมีตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มกาแฟของกินอันนี้มีมากมายเลยให้ทุกคนเนี่ยไปชิลๆนะคะแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศกันซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มีนักกีฬามาจากหลากหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียออสเตรเลียไทยญี่ปุ่นเยอรมันเช็กสวิตเซอร์แลนด์และฟินแลนด์ค่ะอยากจะส่งกำลังใจรวมไปถึงส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาเยาวชนชาวไทยน้องๆเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปร่วมได้นะคะ25-26กันยายนนี้ค่ะที่ Memory Village ค่ะหรือว่าเอาพูดง่ายๆก็คือที่ Memory Beach นะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือทางเข้าใหม่เข้าได้ง่ายสะดวกมากสามารถที่จะเข้าได้เลยนะคุณผู้ฟังนะอย่าลืมค่ะเผื่อว่าเราได้ไปเจอกันบรรยากาศดีๆนะคะต้องบอกว่าพังงาก็มีที่เที่ยวและก็มีกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากจังหวัดพังงาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะคะแต่คุณผู้ฟังคะตอนนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควัน
6: เมื่อเวลา 12:32 นที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2โดยเจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้โดยสารออกจากตัวสถานีเรียบร้อยแล้วและล่าสุดรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพสามารถเข้าถึงบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีและอยู่ระหว่างใช้กล้องตรวจจับความร้อนเพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมนำเครื่องระบายควันเข้าไปดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปริมประสภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วประมงจังหวัดตรังเดินหน้าฟื้นฟูพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
7: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรังเพื่อดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองลงในแหล่งน้ำชุมชนร่วมกับผู้นำและประชาชนในพื้นที่เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งยังเป็นการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณปลาที่ลดลงทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำสาธารณะหลายชนิดมีปริมาณลดลงและพบว่าพันธุ์ปลาบางชนิดมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำดังนั้นการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณที่ลดลงจะสามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งการบริหารจัดการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในอนาคตอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: อาเซียนพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคริสติน่าโรเก้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์และเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58ที่กรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการหารือหลากหลายประเด็นอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังร่วมกันหารือเกี่ยวกับประเด็นและทิศทางที่จะนำไปสู่การหารือระดับผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่นายเกากึมฮวนเลขาธิการอาเซียนระบุว่าการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาครวมทั้งผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้หรือไม่ดินโคลนถล่มมักเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ลาดชันจำไว้หลัก3ข้อเพื่อความปลอดภัยรับมือภัยดินโคลนถล่ม 1. มันสังเกตดินแตกร้าวน้ำเปลี่ยนสีหรือมีเสียงแตกแบบใต้ดิน 2. รีบแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ทันทีหากพบสัญญาณเสี่ยง 3. หากมีคำเตือนให้อพยพอย่ารอช้ารีบออกจากพื้นที่ทันทีรู้ก่อนป้องกันได้ลดความสูญเสียจากภัยดินโคลนถล่มหากพบเหตุฉุกเฉินโทรเลย1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
4: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองและก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: พ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอพ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
7: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชี่ยวไปสู่ยาเสพติดเพศสัมพันธ์และอาชญากรรมหยุดสุราเพื่อความสุขของครอบครัวกันเถอะครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะก้าวสู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันยุทธค่ะกับดีเจจุ๊กค่ะจันทราสุขนุชค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะหรือว่าสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะตีสองจนถึงตีสามค่ะเราก็มาพบกันนะคะในรายการลูกทุ่งวันยุทธค่ะฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของรายการนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้พบกันวันอาทิตย์ค่ะตี20กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังทุกๆวันที่20กันยายนก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของเด็กๆเยาวชนนะคะก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่20กันยายน2528ค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปีพ.ศ. 2528เป็นปีเยาวชนสากลค่ะคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติค่ะโดยชื่อว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลเนื่องจากตรงกับวันคลายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึงสองพระองค์ด้วยกันนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8ค่ะซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่ยังทรงประเยาว์เหมือนกันค่ะดังนั้นเยาวชนไทยจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ด้วยการพัฒนาตนเองแล้วก็ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะคุณผู้ฟังความหมายสากลของเยาวชนก็คือคนในกลุ่มหนุ่มสาวคนในวัยหนุ่มสาวก็คือผู้ที่มีอายุระหว่าง15ถึง25ปีค่ะในขณะที่เด็กมักจะหมายถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า14ปีค่ะคุณผู้ฟังนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528เป็นต้นไปเยาวชนของชาติจะได้รับการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนแล้วก็ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเริ่มจากการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องภูมิใจห่วงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยรู้จักการอดออมแล้วก็ประหยัดยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค่ะตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาตินั่นเองค่ะอีกสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญมากเช่นกันก็คือสถาบันครอบครัวค่ะถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีความเข้าใจเอาใจใส่ทนุถนอมให้ความรักด้วยความอบอุ่นแก่เยาวชนที่อยู่ในความปกครองแล้วอันนี้ก็จะสามารถช่วยให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณธรรมได้อย่างแน่นอนค่ะเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาตินะคะวันนี้20กันยายน2569แล้วก็20กันยายนของทุกๆปีค่ะคุณผู้ฟังเรื่องแรกที่เป็นข้าวนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันยุทธค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดนะคะกับดีเจจุกค่ะจันทราสุขนุชค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะ

ยเฉพาะใครที่ลงทะเบียนเตรียมตัวเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายน2569ค่ะทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็ออกมาแจ้งนะคะว่าสำหรับผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อนะคะแล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมค่ะที่จะไปทำการเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ที่จะถึงนี้นะคะในช่วงเวลาตี8จนถึงตี4วันจ่ายค่ะก็คือ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะโดยก็ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อสถานที่เลือกตั้งตลอดจนเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถได้จ่ายสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและก็สะดวกในวันที่27กันยายนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอันนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดก็คือต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งค่ะแล้วก็ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งค่ะซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานที่เลือกตั้งรวมทั้งรายชื่อผู้สมัครทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนได้ไล่ช่องทางค่ะโดยนายจ้างเนี่ยสามารถตรวจสอบผ่านทางระบบ e-service ส่วนผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผ่านระบบ e-sale service แล้วก็แอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะสำหรับนายจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระบบ e-service หรือว่าผู้ประกันตนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระบบ e-sale service หรือว่าแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะอันนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ www.sso.go.th ค่ะในระบบตรวจสอบสถานที่จ่ายสิทธิ์เลือกตั้งหรือสอบถามแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศค่ะรวมถึงการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS สำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมค่ะก็เลยขอให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยตรวจสอบข้อมูลของตัวเองให้เรียบร้อยล่วงหน้าเพื่อที่จะเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในวันเลือกตั้งค่ะคุณผู้ฟังผู้มีสิทธิ์ต้องเตรียมหลักฐานเพื่อที่จะยืนยันตัวตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตขับขี่หรือว่าบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐรวมถึงสามารถจ่ายหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแอปพลิเคชันภาครัฐได้ไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ทางไทยดีหรือว่าใบขับขี่ดิจิตอลทาง DLT หรือว่าบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำหรับนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลแล้วก็มอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทนผู้รับมอบหมายต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนพร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน6เดือนค่ะแล้วก็หนังสือมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนทั้งนี้หากนิติบุคคลมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้รับมอบหมาย1คนสามารถเป็นผู้ลงคะแนนแทนนิติบุคคลได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นค่ะก็เลยขอให้นายจ้างนิติบุคคลเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนเดินทางไปใช้สิทธิ์ด้วยนะคะเพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่นำมาแจ้งให้กับผู้ประกันตนหรือว่าผู้ประกอบการค่ะที่ได้ทำการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ที่กำลังจะมาถึงนะคะหลายคนก็คงจะเข้าไปตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วว่าเราเนี่ยจะต้องไปทำการเลือกตั้งกันที่ไหนอะไรปันปรือนะคะคุณผู้ฟัง
เดี๋ยวเรา

พักกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วมา5คำตอบกันค่ะว่าบทประกันสังคมมีความสำคัญพันพืชบางกับหน่วยงานประกันสังคมกับผู้ประกันตนแล้วก็กับผู้ประกอบการค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการลูกตุงวันหยุดนะคะช่วงแต่เดียวค่ะเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงนี้ค่ะเรามาทราบรายละเอียดกันค่ะว่าบอร์ดประกันสังคมนั้นเขาเป็นใครแล้วก็ทำอะไรกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังสำหรับบอร์ดประกันสังคมก็คือผู้ที่มาจากตัวแทนจามฝ่ายค่ะได้แก่ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล7คนผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนอีก7คนค่ะรวมทั้งหมดจะมี21คนแล้วก็จะมีบทบาทหลักในการกำหนดนโยบายแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกฎหมายเพื่อพัฒนากฎหมายแล้วก็สิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนค่ะข้อที่2กำหนดทิศทางแล้วก็กำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมรวมถึงการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนค่ะข้อที่3ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการอื่นๆแล้วก็สำนักงานประกันสังคมค่ะอันนี้ก็เป็นอำนาจหน้าที่หรือว่าบทบาทหน้าที่ของบอร์ดประกันสังคมนะคะแต่หากว่าคุณผู้ฟังต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่จะสอบถามก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกๆจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือว่าที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าฝากคำถามมาที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมก็คือ www.sso.go.th ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสั้นจากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องโครงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะไม่ทราบว่าทางผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ประกันตนค่ะเตรียมตัวกันพร้อมแล้วไหมนะคะก็สามารถตรวจเช็ครายชื่อกันได้ตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองกันได้ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาฝากกันอีกเรื่องนึงค่ะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังครับแป๊บเดียวก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้กันแล้วๆนะคะคุณผู้ฟังภาษาใต้วลคำวันนี้เสนอคำว่าจุยตีค่ะคุณผู้ฟังจุยตีคือภาษาใต้นะคะถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือเป็นพวกอ่างคอนกรีตไว้สำหรับกักเก็บน้ำชายหรือว่าน้ำอาบภายในบ้านของเรานะคะลักษณะของรูปร่างจุยตีเนี่ยบางบ้านก็จะเป็นแบบเป็นกลมๆบางบ้านก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นเหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าเหลี่ยมผืนผ้านะคะก็เป็นที่สำหรับกักเก็บน้ำไว้ชายนะในสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีทั้งพลาสติกที่ว่าใหญ่ๆนะคะก็เลยต้องมีการล่อจุยตีเอาไว้เก็บน้ำนะอาจจะรับน้ำฝนไว้ในชายในช่วงหน้าแล้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะจุยตีก็คืออ่างคอนกรีตชายสำหรับเก็บน้ำไว้ชายไม่ว่าจะเป็นไว้อาบหรือว่าไว้ชายอื่นๆนะคะที่แต่ละบ้านเนี่ยก็ควรที่จะมีจุยตีไว้เก็บน้ำนะคะเพื่อไว้ชายยามจุกเชิญค่ะคุณผู้ฟังภาษาใต้วรรณคำค่ะเพื่อที่จะอนุรักษ์ภาษาใต้ไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวใต้ของเราตลอดไปค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะเดียวดีเจจุกนะคะพร้อมกับผู้ควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live วันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไว้ก่อนค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะตีสองจนถึงตีสามค่ะติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมาไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจัง
2: นุกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่ะหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์สุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
11: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
10: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
12: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมสั่งเตรียมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
13: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายนปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำชนชิดาสังทองรายงาน
12: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอของจังหวัดสตูลให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
14: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับกรรมการสถานศึกษาเร่งทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมเดินหน้าปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็ก
15: นายประเสริฐจันทราวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาพร้อมกำชับให้คณะกรรมการสถานศึกษาจับไปเร่งจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดทั้งนี้จะมีการจัดทำสูตรงบประมาณรายหัวของโรงเรียนใหม่เพื่อความเท่าเทียมเบื้องต้นกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มขึ้นแน่นอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: แม่แม่แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
3: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: รู้หรือไม่ดินโคลนถล่มมักเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ลาดชันจำไว้หลัก3ข้อเพื่อความปลอดภัยรับมือภัยดินโคลนถล่ม 1. มันสังเกตดินแตกร้าวน้ำเปลี่ยนสีหรือมีเสียงแตกแบบใต้ดิน 2. รีบแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ทันทีหากพบสัญญาณเสี่ยง 3. หากมีคำเตือนให้อพยพอย่ารอช้ารีบออกจากพื้นที่ทันทีรู้ก่อนป้องกันได้ลดความสูญเสียจากภัยดินโคลนถล่มหากพบเหตุฉุกเฉินโทรเลย1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
6: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
5: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
6: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
5: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
6: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
5: เฮ้ย
6: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับชลธรจันยาครับนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
6: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญเอาชนะยูกินะซากาโมโตะกับอากิโนริวาเซจากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้ได้สำเร็จปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินหยุดให้บริการชั่วคราวจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินส่งผลให้ต้องหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรขณะที่รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนขณะเดียวกันรฟม.ได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยให้บริการเส้นทางสถานีสวนจตุจักรถึงสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยมีสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบและแก้ไขเหตุเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์รฟม.และ Facebook Fanpage การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม.โทร02716 4044ปุริมปราศโสภาภาครายงาน

0: ไทยและออสเตรเลียหารือทวิภาคีเตรียมความพร้อมเปิดโอกาสแรงงานไทยทำงานในต่างแดนพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียว
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายจุลพันธ์แสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับการตอบรับการหารือพร้อมทั้งตอกย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของทั้งสองประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกแห่งการทำงานโดยมีการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับออสเตรเลียรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
6: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: รู้หรือไม่ดินโคลนถล่มมักเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ลาดชันจำไว้หลัก3ข้อเพื่อความปลอดภัยรับมือภัยดินโคลนถล่ม 1. มันสังเกตดินแตกร้าวน้ำเปลี่ยนสีหรือมีเสียงแปลกๆใต้ดิน 2. รีบแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ทันทีหากพบสัญญาณเสี่ยง 3. หากมีคำเตือนให้อพยพอย่ารอช้ารีบออกจากพื้นที่ทันทีรู้ก่อนป้องกันได้ลดความสูญเสียจากภัยดินโคลนถล่มหากพบเหตุฉุกเฉินโทรเลย1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์ฮัลโหลพ่อรีบกลับมานะหนูรออยู
9: ่ทุกวันใครบางคนรอคุณกลับบ้านมีสติในทุกวินาทีบนท้องถนนคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่แชทไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่เมาไม่ขับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางสร้างวินัยร่วมกันต ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันในรายการบอกเล่า90กับคปท.เช่นเคยนะครับออกอากาศทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็สามารถรับทราบข้อมูลและก็สาระน่ารู้ในเรื่องของการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยและได้รับความบันเทิงจากการรับฟังเสียงเพลงผ่านรายการที่คุณผู้ฟังสามารถมีส่วนร่วมผ่านรายการได้ครับที่โทรศัพท์076-421-055นะครับโทรศัพท์มาแนะนำเพลงกันได้นะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคก็จะทำหน้าที่รับสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามผ่านช่องทางเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถแนะนำเพลงที่อยากจะฟังผ่านช่องทางเพจกันมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับอย่างประเด็นเรื่องของการที่ปภ.เตือนภัยหน้าฝนแนะนำเทคนิคขับขี่ปลอดภัยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนเปียกลื่นนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆก็คือเรื่องของจุดหมายจะใกล้จะไกลเดินทางปลอดภัยไม่ขับรถเร็วนะครับแล้วก็มี5วิธีการเบรกที่จะทำให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับเบรกอย่างไรไม่ให้เสียหลักเมื่อฝนตกถนนลื่นนะครับก็จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้เป็นความรู้แล้วก็นำไปใช้ในการขับขี่กันต่อไปช่วงนี้พักฟังเสียงเพลงจากรายการครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเริ่มต้นกันด้วยการที่ปภ.เตือนภัยหน้าฝนแนะเทคนิคขับขี่ปลอดภัยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนเปียกลื่นกันครับ

0: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
1: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: Safe driving begins with you. Before changing lanes, please clearly signal your intention. Slow down when approaching pedestrian crossing to allow people to cross safely. Do not overtake in dangerous or narrow area. Avoid cutting in front of other vehicle. No using mobile phones while driving. Strictly obey traffic law. Please show courtesy to fellow road user because.Good manners on the road mean safety for all of us. Drive with discipline and care for every life on the road. With best regard, Road Safety Fund, Department of Land Transport.
3: พี่ๆอยากเท่ไม่ต้องบิดให้สุดจำเอาไว้นะความเท่ไม่ได้วัดกันที่ความเร็วแต่วัดกันที่ความปลอดภัยขับช้าๆชิวๆถึงที่หมายปลอดภัยกว่าและเท่กว่าตั้งเยอะนะ
4: เท่ได้ไม่ต้องเร็วลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุด้วยรักและห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับกลับมาในช่วงของการนำเสนอสาระที่นำมาฝากกันนะครับเรื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับห่วงผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงฝนตกหมั่นตรวจสอบสภาพยางรถและระบบเบรกให้พร้อมใช้งานลดความเร็วถอนคันเร่งก่อนถึงจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้งหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันนะครับโดยเฉพาะรถที่ไม่มี ABSพร้อมเว้นระยะห่างให้มากกว่าปกติให้มีระยะเบรกที่เพียงพออีกทั้งควรเปิดไฟหน้าในขณะฝนตกหรือทัศนวิสัยไม่ดีนะครับเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นมองเห็นรถได้ชัดเจนขึ้นโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนสภาพถนนที่เปียกลื่นส่งผลต่อปริมาณขอไปครับส่งผลต่อประสิทธิภาพการยึดเกาะของยางรถยนต์นะครับทำให้ระยะเบรกยาวขึ้นกว่าปกติและรถเสียการทรงตัวได้ง่ายเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะนำเทคนิคสำคัญในการเบรกและควบคุมรถอย่างถูกวิธีในช่วงฝนตกดังนี้นะครับผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางโดยทำการผ่อนคันเร่งและลดความเร็วลงก่อนถึงทางแยกทางโค้งหรือจุดเสี่ยงพร้อมเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มระยะการตัดสินใจเบรกที่ปลอดภัยเนื่องจากระยะเบรกถนนเปียกจะยาวขึ้นกว่าปกติรวมถึงผู้ขับขี่ห้ามเบรกกระทันหันหลีกเลี่ยงการแตะเบรกอย่างรุนแรงในทันทีเพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวและหมุนคว้างได้โดยเฉพาะรถที่ไม่มีระบบเบรก ABS หากรถมีระบบเบรก ABS ควรใช้ให้ถูกวิธีหากจำเป็นต้องหยุดฉุกเฉินนะครับให้เหยียบเบรกเต็มแรงและต่อเนื่องระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันล้อล็อกจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมทิศทางรถได้รวมทั้งห้ามหักพวงมาลัยกระทันหันขณะเบรกให้ประคองพวงมาลัยให้นิ่งที่สุดและค่อยๆปรับทิศทางอย่างนุ่มนวลช้าๆป้องกันรถเสียการทรงตัวอีกทั้งรักษาระยะห่างที่จะช่วยให้มีเวลาในการตัดสินใจเบรกและควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยนอกจากเทคนิคการขับขี่แล้วนะครับขอให้มันตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะสภาพยางและระบบเบรกเ ื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาฟังกันต่อกับการใช้รถใช้ถนนโดยจุดหมายจะใกล้จะไกลเดินทางปลอดภัยไม่ขับรถเร็วช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจและเสียงเพลงจากรายการกันสักครู่ครับ

0: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
1: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: Safe driving begins with you. Before changing lanes, please clearly signal your intention. Slow down when approaching pedestrian crossing to allow people to cross safely. Do not overtake in dangerous or narrow area. Avoid cutting in front of other vehicle. No using mobile phones while driving. Strictly obey traffic law. Please show courtesy to fellow road user because.Good manners on the road mean safety for all of us. Drive with discipline and care for every life on the road. With best regard, Road Safety Fund, Department of Land Transport.
3: Hello, พ่อ รีบกลับมานะ หนูรออยู
1: ่ ทุกวัน ใครบางคนรอคุณกลับบ้านมีสติในทุกวินาทีบนท้องถนนคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่แชทไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่เมาไม่ขับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: คุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: กลับสู่ช่วงหนึ่งของรายการบอกเล่า90กับกปท.หรือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบกนะครับมาติดตามประเด็นจุดหมายจะใกล้จะไกลเดินทางปลอดภัยไม่ขับรถเร็วนะครับการเดินทางในช่วงที่มีรถบนท้องถนนหนาแน่นนะครับนำมาซึ่งความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มากกว่าปกติจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่มักจะมีการขับขี่รถด้วยความรวดเร็วเพื่อทำเวลาในการเดินทางเพราะฉะนั้นแล้วปภ.นะครับเขาจึงมีคำแนะนำและก็เทคนิคในการขับรถอย่างปลอดภัยนะครับไม่ว่าจุดหมายจะใกล้หรือไกลแค่ไหนก็สามารถเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยหายห่วงเลือกใช้ความเร็วในขณะขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางและสภาพการจราจรนะครับชะลอความเร็วทุกครั้งเมื่อขับผ่านทางโค้งทางร่วมหรือทางแยกลดความเร็วเมื่อขับผ่านเขตชุมชนโรงเรียนตลาดสังเกตป้ายจราจรและป้ายจำกัดความเร็วอยู่เสมอในระหว่างขับขี่นี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่ปภ.เขาแนะนำไว้นะครับเน้นย้ำกันนะครับว่าเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยไม่ว่าจุดหมายจะใกล้หรือไกลแค่ไหนก็สามารถถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยเลือกใช้ความเร็วในการขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางและสภาพการจราจรนะครับเพราะว่าแต่ละถนนในบางจุดมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าถนนสายหลักก็อาจจะสะดวกสบายหน่อยแต่ว่าหากว่าเข้าไปในย่านชุมชนหรือว่าในขับเข้าไปในซอยเนี่ยอาจจะต้องใช้ความเร็วในอีกระดับหนึ่งนั่นเองก็ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางครับชะลอความเร็วทุกครั้งเมื่อขับรถผ่านช่วงที่เป็นทางโค้งทางร่วมหรือว่าทางแยกนะครับมองซ้ายมองขวาแล้วก็ใช้สติในการขับขี่ให้ดีนะครับแล้วก็ให้ลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านเขตชุมชนโรงเรียนรวมไปถึงตลาดที่อาจจะมีการจราจรหนาแน่นการจราจรคับข้างหรือบริเวณโรงเรียนช่วงที่โรงเรียนกำลังเข้าเรียนหรือว่าเลิกเรียนนะครับรวมถึงการสังเกตป้ายจราจรและป้ายจำกัดความเร็วอยู่เสมอในการขับขี่นะครับเราจะพักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกับ5วิธีเบรกรถอย่างไรไม่ให้เสียหลักเมื่อฝนตกและถนนลื่นกันครับ

0: รวยมดเดือดแล้วบียอนบียอนไปซื้อเคยแค่ร้านป้าจ้อยทีแคบแคบเข้าตาม่วงกันนกกันแนกไม่ต้องไส้แล้วแกงตั้งอยู่บนไฟแว่นไปเลยแว่นไปเลย
1: ไม่ได้น้องไม่ว่าไกลหรือไกลขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพราะว่าหมวกกันน็อกลดความรุนแรงและป้องกันการกระแทกที่หัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุและป้องกันสิ่งแปลกปลอมขณะขับขี่อีกด้วยน้องอย่าประมาทแม่นขับขี่ไม่ไกลขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเบื้อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

0: ลโหลป้ารีบกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรออ
1: ย่าให้ความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: คุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
1: คุณผู้ชมคุณฟังครับกลับมาติดตามเรื่องของ5วิธีเบรกรถอย่างไรไม่ให้เสียหลักเมื่อฝนตกนะครับถนนลื่นนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่เวลาเราขับขี่ไปเจอฝนตกหนักนะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ลองนำเอาคำแนะนำเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะครับข้อแรกนะครับควรลดความเร็วก่อนถึงจุดเสี่ยงนะครับผ่อนคันเร่งและลดความเร็วลงเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นเพราะระยะเบรกบนถนนเปียกลื่นก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับระยะเบรกบนถนนเปียกมันจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองต่อมาคือการไม่เบรกกระทันหันนะครับการเบรกกระทันหันนั้นอาจทำให้รถเสียการทรงตัวโดยเฉพาะรถที่ไม่มีระบบ ABS ส่วนรถที่มี ABS ก็ให้เหยียบเบรกเต็มแรงเมื่อจำเป็นนะครับย้ำว่าเมื่อจำเป็นหากต้องหยุดรถฉุกเฉินให้เหยียบแป้นเบรกอย่างเต็มแรงและต่อเนื่องระบบ ABS ก็จะช่วยป้องกันล้อล็อกและควบคุมทิศทางรถได้นะคุณผู้ฟังครับนั่นก็เป็น3ประการนะครับต่อมาก็คือห้ามหักพวงมาลัยกระทันหันนะครับขณะเบรกไม่ควรขอไปครับควรควบคุมพวงมาลัยให้นิ่งและค่อยๆเปลี่ยนทิศทางป้องกันรถเสียการทรงตัวขณะเบรกนะครับหักพวงมาลัยห้ามหักพวงมาลัยกระทันหันขณะเบรกต่อมาคือการเพิ่มระยะห่างจากรถคันหน้านะครับก็เพื่อให้มีเวลาเบรกและควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยนะครับต่อมานะครับก็เป็นทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น5ประการที่แนะนำนะครับ5วิธีเบรกรถอย่างไรไม่ให้เสียหลักเมื่อฝนตกถนนลื่นนะครับคือการลดความเร็วก่อนถึงจุดเสี่ยงไม่เบรกกระทันหันส่วนรถที่มี ABS ให้เหยียบเบรกเต็มแรงเมื่อจำเป็นห้ามหักพวงมาลัยกระทันหันขณะเบรกแล้วก็เพิ่มระยะห่างจากรถคันหน้าคือจากเดิมเนี่ยเคยเว้นระยะห่างเท่าไหร่แต่เวลาฝนตกเนี่ยก็ต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าช่วงปกตินะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับกับ5วิธีเบรกรถอย่างไรไม่ให้เสียหลักเมื่อฝนตกถนนลื่นนะครับหวังว่าเนื้อหาที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็นำไปสู่การขับขี่อย่างปลอดภัยและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยร่วมกันนะครับวันนี้เวลาจากรายการหมดลงแล้วนะครับผมชัดชัยพร้อมด้วยช่างเทคนิคประจำรายการของเราวันนี้นะครับลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณในการติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ

0: กำลังทำแกงซ้อมอยู่เคยหมดเลยแล้วพี่ยอดพี่ยอดไปซื้อเคยแค่ร้านป้าจ้อยให้ทีแคบๆเข้าตาม่วงกันนกกันแนกไม่ต้องใส่แล้วแกงตั้งอยู่บนไฟแว่นไปเลยแว่นไปเลย
1: ไม่ได้น้องไม่ว่าไกลหรือไกลขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพราะว่าหมวกกันน็อกลดความรุนแรงและป้องกันการกระแทกที่หัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุและป้องกันสิ่งแปลกปลอมขณะขับขี่อีกด้วยน้องอย่าประมาทแม่นขับขี่ไม่ไกลขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

0: ีฟกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะร
1: ออย่าให้ความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยและเตรียมหารือทีมประเทศไทยวันพรุ่งนี้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจของ2ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
8: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
7: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยและเตรียมหารือทีมประเทศไทยวันพรุ่งนี้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจของ2ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศทั้งหมดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการพรุ่งนี้เช้า
9: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญก่อนเปิดให้บริการปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งณวัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางพร้อมเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์จากนั้นลงพื้นที่บ้านหนองปลาดุกตำบลหนองกลบอำเภอบ้านโป่งเยี่ยมชมผลผลิตกล้วยน้ำว้าพบปะและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรทางด้านการผลิตการลดต้นทุนการยกระดับคุณภาพและการขยายตลาดรวมถึงส่งเสริมการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าอาทิกล้วยตากและกล้วยอบมุ่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนสุภาพรไทยเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงษ์นพสกุลในรายการร้อยเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 17:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 นนะครับซึ่งรายการร้อยเรื่องมาเล่าเราก็นำวรรณกรรมจากหนังสือนะครับเรื่องสั้นต่างๆมานำเสนอกันและช่วงนี้เรายังคงติดตามหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่นะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องยังคงนำเสนออีกหลายๆตอนเลยนับจากนี้เป็นต้นไปสัปดาห์ที่แล้วเราติดตามกฎแห่งกรรมในตอนที่มีชื่อว่าชะตากรรมยังค้างอยู่ครับสัปดาห์นี้เราจะไปฟังกฎแห่งกรรมตอนชะตากรรมซึ่งเป็นตอนจบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหลายคนใจจดใจจ่อรอตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างผมว่าเราไปติดตามต่อกันเลยดีกว่านะครับตอนชะตากรรมครับ

วันหนึ่งหลังอาหารเย็นมีเด็กเข้ามาบอกว่ามีคนมาหาข้าพเจ้าจึงบอกให้เชิญเข้ามาในห้องรับแขกเมื่อแขกผู้นั้นเข้ามาข้าพเจ้าจำได้ว่าผู้มาเยี่ยมเคยเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกันมาตั้งแต่เล็กๆและข้าพเจ้าทราบข่าวว่าเขาอยู่ภาคเหนือและทำการค้าใหญ่โตแต่เราไม่ค่อยติดต่อกันมานานนับสิบปีเมื่อข้าพเจ้าพบเขาก็มีความยินดีมากในฐานะที่ได้พบเพื่อนเก่าซึ่งจากกันไปนานๆจะได้พบสักครั้งแต่พอข้าพเจ้าสังเกตดูสีหน้าและดวงตาของเพื่อนหมองคล้ำมากเข้าใจว่าเพื่อนคนนี้คงเจ็บป่วยหรือมีทุกข์ร้อนอะไรสักอย่างจะพูดจาก็มีอาการอึกอักกระสับกระส่ายเหมือนหวั่นกลัวหรือหนีภัยอะไรสักอย่างเมื่อรู้สึกดังนี้จึงชวนเข้าไปในห้องเขียนหนังสือส่วนตัวซึ่งไม่มีคนพลุกพล่านเมื่อเราอยู่ด้วยกันสองคนข้าพเจ้าจึงพูดนำขึ้นก่อนว่ารู้สึกว่าเพื่อนจะมีทุกข์อะไรมาถ้าช่วยได้ขอให้บอกเถิดยินดีจะช่วยเหลือดวงตาของเพื่อนมีความแจ่มใสขึ้นมาทันทีหลังจากที่ข้าพเจ้าได้พูดจบเขาพูดอย่างตะกุกตะกักผมกำลังมีทุกข์หนักจริงๆคนงานและกรรมกรประมาณ200กว่าครัวเรือนกำลังคอยความหวังจากผมถ้าผมผิดหวังพวกนี้จะได้รับความลำบากมากถึงกับอดอยากตายแน่ทุนของผมหมดสินค้าส่งออกไม่ได้เพราะติดสงครามผมมากรุงเทพสักสิบกว่าวันแล้วได้เที่ยววิ่งเต้นหาเงินแต่ก็ไม่สำเร็จสักรายผมได้พยายามอ้อนวอนเพื่อให้เขาเห็นใจในความทุกข์ยากลำบากครั้งนี้เพื่อนฝูงที่รักใครพอที่จะช่วยเหลือผมได้และทั้งที่ผมเคยช่วยเหลือเขามาแล้วทุกคนไม่มีใครเห็นใจผมผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้ายแล้วทั้งที่เราออกจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเลยมาบัดนี้ผมร้อนมากขอพึ่งความร่มเย็นจากคุณสำหรับผมเองนั้นไม่มีความหมายอะไรแต่สงสารอีก200กว่าครอบครัวมีทั้งเด็กๆผู้หญิงจะต้องอดอยากได้รับความลำบากข้าพเจ้าบอกให้เขาทราบว่าข้าพเจ้าเห็นใจและอนุญาตว่าเขาต้องการจะให้ข้าพเจ้าช่วยอย่างไรถ้าสามารถช่วยได้แล้วก็ไม่มีอะไรขัดข้องเขาจึงบอกจำนวนเงินที่เขาต้องการให้ข้าพเจ้าทราบเป็นจำนวนเงินไม่น้อยถ้ายามปกติแล้วข้าพเจ้าก็ต้องบอกปัดทันทีในโอกาสเช่นนี้ข้าพเจ้าต้องการสร้างความดีไว้ก่อนที่จะตายเพื่อนคนนี้เคยทราบว่าเป็นคนดีและคนซื่อเมื่อคิดได้ว่าข้าพเจ้าตายแล้วเงินก็ไม่มีประโยชน์ต่อไปสู้ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันในยามยากดีกว่าข้าพเจ้าตอบตกลงว่าจะให้เงินจำนวนนั้นทันใดนั้นดวงตาของเพื่อนแจ่มใสด้วยความดีใจและพูดเสียงสั่นโอ้ท่านช่วยชีวิตผมไว้ได้แล้วพรุ่งนี้ผมจะนำหลักฐานและทนายความมาพร้อมกับทำสัญญาข้าพเจ้าบอกว่าไม่ต้องแล้วก็ไขโต๊ะเขียนหนังสือหยิบเช็คธนาคารมาเขียนจำนวนเงินตามที่เพื่อนต้องการลงนามแล้วยื่นให้เขารู้สึกว่าเขาตกตะลึงเหมือนถูกผีหลอกหรือฝันไปฉะนั้นเมื่อหยิบเช็คออกมองดูอย่างงงๆแล้วก็ทอดตัวลงกอดขาข้าพเจ้าไว้น้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาด้วยความดีใจได้ยินเสียงเขาสะอื้นน้ำตาไหลหยดลงต้องเท้าข้าพเจ้าหลายหยดตัวเองก็พลอยอดน้ำตาคลอไม่ได้พยุงให้ลุกขึ้นนั่งเมื่อค่อยสางความดีใจเขาก็เน้นพูดว่าท่านได้ช่วยผมคราวนี้ที่ช่วยชีวิตผมไว้ในนาทีสุดท้ายที่ผมมาหาคุณครั้งนี้นึกไว้ก่อนว่าความสำเร็จนั้นมีหวังน้อยมากเพราะผู้ที่ผมไปขอความช่วยเหลือมานั้นต่างมีฐานะดีมีความชอบพอกันมากเป็นส่วนที่มีความหวังได้มากมายกลับผิดหวังเมื่อผมว่าจะมาหาคุณยังมีคนบอกว่าจะไม่ได้ผลเพราะคุณเป็นคนตรงและคุณก็ไม่ให้ใครคุณไม่ต้องการของใครแต่ผมก็บอกว่าคนกำลังจะจมน้ำตายแม้จะเป็นต้นอ้อที่ลอยน้ำมาเมื่อไม่มีอะไรก็ต้องจับไว้ก่อนแต่เมื่อมาถึงคุณกลับได้ผลเกินคาดคุณได้ชุบชีวิตของผมให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาต่อสู้กับโลกอีกผมคิดว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของผมแล้วข้าพเจ้าถามว่าเพราะเหตุใดจึงว่าเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของคุณเพื่อนตอบว่า
เมื่อผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้ายและผิดหวังครั้งนี้ผมกลับไปโรงแรมผมจะยิงตัวตายทุกสิ่งทุกอย่างผมได้เตรียมไว้แล้วพรางก็หยิบปืน 6.35 มม.จากกระเป๋าพร้อมด้วยจดหมาย3ฉบับให้ข้าพเจ้าดูเป็นหลักฐานฉบับ1ถึงตำรวจอีก2ฉบับถึงมารดาและภรรยาจดหมายถึงตำรวจนั้นมีใจความว่าตัวเขาสมัครใจฆ่าตัวตายเองอย่าเอาผิดสงสัยผู้อื่นเลยส่วนจดหมายถึงมารดาและภรรยามีใจความว่าขอลาตายสั่งเสียอะไรหลายอย่างข้าพเจ้าเห็นหลักฐานเช่นนั้นแล้วก็ขนลุกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ไว้อีกผู้หนึ่งหลังจากเพื่อนผู้นั้นกลับไปแล้วได้เล่าเรื่องที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้นั้นให้ภรรยาฟังภรรยาข้าพเจ้าพลอยดีใจด้วยและเมื่อเล่าถึงกิริยาของเพื่อนที่แสดงความดีใจก็เลยพลอยน้ำตาไหลกล่าวได้ว่าไม่มีครั้งใดที่ข้าพเจ้าจะมีความอิ่มเอมใจและสบายใจที่ได้รับเหมือนครั้งนี้ในชีวิตข้าพเจ้าสบายใจมาก

ในขณะนั้นภาวะสงครามเอเชียบูรพาบีบบังคับไทยเข้าสู่สงครามทำให้สินค้าต่างๆขึ้นราคาและยารักษาโรคต่างๆราคาแพงขึ้นทุกวันเฉพาะอย่างยิ่งชนิดสันฟ้าขึ้นราคามากทำให้คนยากจนต้องเสียชีวิตเพราะป่วยเป็นโรคปอดบวมมิใช่น้อยส่วนมากเป็นเด็กที่น่าสงสารข้าพเจ้าก็ได้ซื้อยาไว้แจกจ่ายให้เป็นทานเมื่อมีผู้ป่วยมาขอและไม่ยอมซื้อขายค้ากำไรและให้ตัวผู้ป่วยไข้จริงๆข้าพเจ้ายังคงไม่ลืมนึกถึงคำไวยากรณ์ของอาจารย์ประขาวเหมือนกับคอยเตือนกล้องอยู่ในหูว่าวันตายของข้าพเจ้าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วมาตอนนี้เองข้าพเจ้ารู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกหวาดกลัวความตายจิตใจไม่กังวลอะไรเลยข้าพเจ้าไม่มีบทที่ต้องเป็นห่วงแม้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกันมาเป็นหลายสิบปีแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีบทด้วยกันภรรยาของข้าพเจ้าอ้อนวอนขอให้หาภรรยาอีกคนเพื่อสืบสกุลต่อไปข้าพเจ้าเห็นน้ำใจอันสูงส่งของภรรยาแต่ต้องปฏิเสธว่าสุดแต่บุญกรรมดีกว่าตามที่อาจารย์ประขาวเคยบอกข้าพเจ้าว่าจะต้องตายกลางถนนอย่างผีไม่มีญาติยังมองไม่เห็นเลยว่าจะเป็นไปได้เพราะฐานะของข้าพเจ้าไม่ถึงแร้นแค้นเหตุใดจึงว่าจะตายอย่างผีไม่มีญาติยังข้องใจสงสัยนักแล้วยังบอกว่าการสะเดาะเคราะห์หรือการไถเคราะห์นั้นมันเป็นการช่วยกำลังใจเท่านั้นการจะช่วยได้ก็ต้องด้วยใจของตนเองคนอื่นยากที่จะช่วยเราได้ข้อนี้ข้าพเจ้าเห็นจริงเพราะที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือบุคคลต่างๆนั้นมันทำให้ข้าพเจ้าสบายใจอย่างประหลาดหลังจากวันไปให้อาจารย์ประขาวทำนายแล้วข้าพเจ้าก็ได้พยายามสร้างแต่ความดีข้าพเจ้าทราบว่าการสร้างความดีนั้นเห็นผลช้าถ้าจะเปรียบการทำชั่วและผลที่จะได้เห็นนั้นเร็วกว่าและข้าพเจ้าก็ไม่นึกหวังต้องการตอบแทนความดีใดๆทั้งสิ้นสงครามแห่งเอเชียอุบัติขึ้นประมาณปีกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรได้มาทิ้งระเบิดในพระนครวันแรกที่ตึก9ชั้นถนนเยาวราชและสถานทูตเยอรมันในเวลากลางคืนประชาชนในพระนครต่างตื่นตกใจเพราะไม่เคยประสบภัยทางอากาศมาก่อนเลยต่างก็อพยพหนีภัยไปในที่ต่างๆบ้างก็ไปต่างจังหวัดบ้างก็ไปเพียงแค่ชานนครให้ห่างจากชุมนุมชนและจุดยุทธศาสตร์ข้าพเจ้าเป็นห่วงยายโฉมกับหลานๆและลูกสะใภ้ที่ข้าพเจ้าได้อุปการะมานั้นคิดว่าถ้าแกจะต้องการอพยพพวกเด็กๆก็จะช่วยเหลือจึงได้บอกความประสงค์ให้แกทราบแกย้อนถามข้าพเจ้าว่าท่านจะไปไหนคะข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าไม่ไปเพราะไม่มีเด็กเป็นห่วงแกบอกว่าแกก็ไม่ไปเหมือนกันข้าพเจ้ารบเร้าให้แกไปเพราะห่วงเด็กๆจัดการหาที่อยู่อาศัยไม่ให้ลำบากแกก็ไม่ยอมแกบอกว่าท่านเป็นคนช่วยชีวิตให้อีฉันพ้นความลำบากในเมื่อท่านไม่ไปอีฉันและเด็กๆก็ไม่ยอมไปหรอกค่ะพวกอีฉันไม่กลัวท่านอยู่ได้พวกอีฉันก็อยู่ได้ข้าพเจ้าพยายามปลอบโยนแกอย่างไรแกก็ไม่ยอมไปข้าพเจ้าก็จนใจวันหนึ่งข้าพเจ้าจดจำได้ติดตาติดใจในชีวิตอย่างแม่นยำไม่ลืมวันนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นวันพระและเป็นวันสำคัญของชาติและศาสนาคือวันวิสาขบูชาวันนั้นข้าพเจ้าได้มาแถวถนนพาหุรัตเสียงสัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นบอกเหตุว่าข้าศึกได้ส่งเครื่องบินมาโจมตีกรุงเทพแล้วและดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่เครื่องบินข้าศึกโจมตีพระนครในเวลากลางวันระยะไม่ห่างจากสัญญาณภัยทางอากาศกลางเท่าใดนักเครื่องบินข้าศึกก็บินอยู่เหนือพระนครแล้วทิ้งระเบิดในที่ต่างๆตามหลุมหลบภัยแน่นด้วยประชาชนที่หนีภัยจนล้นออกมาเวลานั้นระเบิดได้ถูกทิ้งจากเครื่องบินข้าศึกซึ่งอยู่ไม่ไกลนักบังเอิญภาพยนตร์รอบเช้าเลิกพอดีผู้คนต่างวิ่งหนีกันชุลมุนต่างคนเอาตัวรอดเสียงร้องไห้ระเบงเสียงแซ่ในเมื่อระเบิดตกลงใกล้ๆข้าพเจ้าได้เร่งฝีเท้าเดินผ่านโรงภาพยนตร์ตั้งใจว่าจะเข้าไปพักอาศัยวัดแห่งหนึ่งเพื่อหลบภัยบังเอิญข้างหน้ามีเด็กหญิงเล็กๆ เดินหลงทางร้องไห้อยู่ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่ที่มาด้วยกันนั้นไปทางไหนผู้คนต่างหนีชุลมุนเอาตัวรอดไม่เอาใจใส่ต่ออะไรทั้งสิ้นข้าพเจ้าเกิดรู้สึกสงสารแม้ตัวเองจะกลัวเพียงไรแต่ก็ไม่สามารถจะปล่อยให้เด็กตกอยู่ในอันตรายได้เพราะเด็กคนนั้นอายุประมาณ3ขวบเมื่อคิดว่าจะต้องช่วยข้าพเจ้ารีบวิ่งไปหาเพื่อจะได้อุ้มหนีหลบไปทางอื่น
รู้สึกว่าเสียงระเบิดเป็นระยะได้ใกล้เข้ามาทุกทีพอข้าพเจ้าจวนจะถึงเด็กคนนั้นก็พอดีเด็กล้มคว่ำข้าพเจ้าย่อตัวก้มลงไปอุ้มเสียงระเบิดและสะเก็ดตกลงใกล้ตัวทำให้หมวกกะโหลกที่สวมอยู่บนศีรษะถูกปาดยอดไปเหมือนถูกคมมีดโกนลมปะทะวาบเย็นศีรษะข้าพเจ้าเกือบจะขมำล้มทับเด็กลงไปมันเป็นนาทีแห่งชีวิตของการอยู่กับตายภายในพริบตาเดียวของข้าพเจ้าแท้ๆถ้าไม่มีเด็กล้มลงที่นั้นในชั่วระยะที่ข้าพเจ้าก้มลงอุ้มเด็กคนนั้นแล้วชีวิตของข้าพเจ้าก็หมดความหมายและยุติเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าอุ้มเด็กกำลังจะข้ามถนนเห็นมีคนถูกสะเก็ดระเบิดนอนคอพับเลือดโชกกายมองไปทางไหนเห็นแต่เศษปูนเศษอิฐเศษไม้เกลื่อนถนนนอกนั้นยังมีซากมนุษย์หลายคนอยู่ในที่ต่างๆข้าพเจ้ากับเด็กน้อยเคราะห์ดีมากรู้สึกตกใจมากเมื่ออุ้มเด็กน้อยขึ้นมาในอ้อมแขนเด็กนั้นไม่ร้องนึกว่าเด็กนั้นคงตายก้มดูเห็นเด็กนั้นคงลืมตาแจ๋วมองดูข้าพเจ้าอุ้มวิ่งข้ามถนนเพื่อจะได้หลบเข้าประตูวัดสุทัศน์เสียงระเบิดค่อยๆห่างไปข้าพเจ้าเดินไปในวัดเห็นผู้คนหลบภัยเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากทั้งหญิงชายเด็กผู้ใหญ่มองเห็นหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30กำลังเดินร้องไห้มีผู้หญิงเดินตามมา 3-4 คนและมีเด็กเดินตามออกมากำลังเถียงกันเรื่องเด็กหายต่างเข้าใจว่าคนนั้นคงอุ้มมาคนนี้ก็มีคนนั้นอุ้มมาเพราะต่างวิ่งหนีมาคนละทางพอรวมกันแล้วจึงทราบว่าเด็กหายไปเมื่อหญิงนั้นกำลังเดินหาเด็กที่หายพอเห็นข้าพเจ้าอุ้มเด็กแกก็รีบวิ่งมารับเด็กเด็กก็โผล่เข้าหาร้องเรียกแม่ส่วนหญิงคนนั้นรับเด็กจากมือข้าพเจ้าไปกอดรัดเหมือนกับว่าจะไม่ยอมให้จากไปอีกในชีวิตปากก็พร่ำพูดแต่ว่าลูกของแม่ลูกของแม่เหมือนเกิดใหม่พวกที่ตามมาข้างหลังก็พากันห้อมล้อมดีอกดีใจข้าพเจ้าถือโอกาสที่พวกญาติของแม่หนูกำลังตื่นเต้นดีอกดีใจรีบเดินผ่านฝูงชนเข้าไปในบริเวณโบสถ์แล้วเดินออกอีกประตูหนึ่งเพื่อหาทางกลับต่อไปข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อญาติของแม่หนูเหล่านั้นรับขวัญหายตื่นเต้นแล้วคงมองหาคนที่ช่วยเด็กเพื่อขอบอกขอบใจแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการเป็นอันว่าได้เห็นความดีอกดีใจของญาติแม่หนูที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือแกไว้หรือแม่หนูเป็นผู้ช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ก็ยังไม่แน่ยังสงสัยอยู่ไม่รู้หายอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ได้รับความสบายใจแล้วเมื่อได้พบสภาพเช่นนั้นหลังจากวันที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเด็กหญิงให้ได้พบกับผู้เป็นแม่หรือจะพูดให้ยุติธรรมหน่อยก็คือเด็กหญิงเล็กๆผู้นั้นได้ช่วยชีวิตข้าพเจ้าเพราะถ้าข้าพเจ้าไม่ก้มลงอุ้มเด็กน้อยป่านนี้ข้าพเจ้าคงจะกลายเป็นผีไม่มีญาติใครจะทราบว่าข้าพเจ้าเป็นใครอยู่ที่ไหนมีตัวอย่างปรากฏว่าบางคนเมื่อถูกระเบิดแล้วเสื้อผ้าหายไปหมดเนื้อตัวแหลกเหลวจำไม่ได้แล้วใครล่ะจะไปรู้ว่าใครเป็นใครคนเก็บศพก็คงรวมเป็นผีไม่มีญาติ

าพเจ้านึกถึงตอนนี้ข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นมาทันทีระลึกถึงคำพยากรณ์ของอาจารย์ประขาวได้ว่าข้าพเจ้าจะต้องตายกลางถนนอย่างผีไม่มี

ทั้งที่เวลานั้นก็มีผู้คนวิ่งชุลมุนแต่ก็ไม่มีใครเอาใจใส่ต่อหนูน้อยเลยเพราะต่างคนต่างก็รักชีวิตเพื่อรักษาตัวให้รอดจึงไม่ได้เอาใจใส่ใครทั้งสิ้นทางหลุมหลบภัยก็พยายามแย่งกันเข้าราวกับว่าคนอื่นตายก็ช่างมันขอให้ตัวกูรอดก็แล้วกันด้วยจิตใจเป็นกุศลนั่นแหละจึงทำให้ข้าพเจ้ารอดตายมาได้บัดนี้ข้าพเจ้าเป็นสุขใจแล้วสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำไปแล้วนั้นเวลานี้มันได้เห็นผลทันตาที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเด็กน้อยเพียงคนเดียวทำให้อีกหลายคนมีความสุขสบายใจอย่างน้อยก็มีพ่อมีแม่ของแม่หนูถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยคงจะมีอีกหลายคนเศร้าโศกถึงแม่หนูที่น่ารักน่าเอ็นดูดุจที่ข้าพเจ้าได้เห็นมากับตาเมื่อแม่หนูได้มาพบญาติเช่นนี้ข้าพเจ้ามีความพอใจและสบายใจมาก

หลังจากได้รอดจากภัยทางอากาศกลางวันวันนั้นเป็นต้นมาการโจมตีทางอากาศก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกคราววันหนึ่งมีพระภิกษุองค์หนึ่งมาหาข้าพเจ้าที่บ้านข้าพเจ้านิมนต์ท่านพักโดยความเคารพสังเกตดูท่านเคร่งมากท่านแจ้งว่าท่านอยู่เขาทางภาคเหนือท่านผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมเพราะท่านได้ทราบข่าวจากเพื่อนข้าพเจ้าเพื่อนผู้นั้นคือผู้ที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือการเงินครั้งก่อนข้าพเจ้านิมนต์ให้ท่านพักที่บ้านและถวายภัตตาหารเช้าและเพลแก่ท่านด้วยความเคารพและศรัทธาภรรยาข้าพเจ้าได้จัดที่พักให้ท่านอยู่ชั้นบนห้องของเราทั้งสองลงมาอยู่ห้องชั้นล่างเย็นวันนั้นภรรยาและข้าพเจ้าได้นั่งสนทนากับท่านตอนหนึ่งภรรยาของข้าพเจ้าได้ถามท่านว่าอยากจะให้ท่านช่วยตรวจดูดวงชะตาของข้าพเจ้าว่าเมื่อไรจะพ้นเคราะห์หรือจะเป็นอย่างไรต่อไปท่านพูดออกตัวว่าอาตมาไม่ใครจะดูให้ใครนักเพราะมันจะทำให้อาตมาพูดความจริงเห็นร้ายก็บอกร้ายเห็นดีก็บอกดีเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าต้องระวังมากในเรื่องเหล่านี้แต่สำหรับโยมเมื่อขอร้องแล้วก็ไม่เป็นไรอาตมาจะตรวจดูให้เพราะโยมมีผู้ยกย่องว่าเป็นคนใจดีใจบุญแต่คนเราเกิดมาก็ต้องมีบุญมีกรรมทุกรูปทุกนามจะมีกรรมดีกรรมชั่วก็สุดแต่ที่สร้างสมมาตปางก่อนท่านพูดแล้วก็นั่งหลับตานิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงข้าพเจ้ากับภรรยาต่างก็นั่งมองดูตากันหลังจากนั้นท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ยิ้มด้วยอารมณ์ดีอาตมาตรวจแล้วเดิมเคราะห์ของโยมผู้ชายชะตาขาดจุดดวงชะตาสิ้นสุดในวันสำคัญคือวันวิสาขบูชาแต่บัดนี้ได้ผ่านพ้นมาแล้วเหตุใดจึงผ่านพ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์อาตมาได้เพ่งถึงอะไรที่คุ้มครองชีวิตของโยมผู้ชายให้รอดมาได้อย่างนี้จึงเห็นได้ว่าโยมผู้ชายได้พยายามสร้างความดีงามที่ช่วยชีวิตคนไว้และสร้างกรรมดีตลอดมากุศลผลและบุญอันนี้เป็นบารมีได้ช่วยให้โยมผู้ชายพ้นเคราะห์ต่อไปนี้พ้นเคราะห์แล้วโยมทั้งสองจะอยู่เย็นเป็นสุขเราคุยกับท่านพอสมควรกับเวลาก็นิมนต์ท่านพักผ่อนก่อนที่ท่านจะขึ้นห้องชั้นบนท่านได้หันมาพูดกับข้าพเจ้าว่าคืนนี้ถ้าหากมีเรื่องอะไรที่น่าตกใจก็ไม่ต้องตกใจกลัวอย่าได้ขึ้นไปปลุกอาตมาเลยขอให้โยมทั้งสองจงนอนหลับให้สบายท่านพูดเป็นนัยยะแล้วท่านก็เข้าห้องที่จัดให้ท่านจำวัดส่วนเราก็ลงมาพักผ่อนคืนนั้นดูภรรยาของข้าพเจ้ามีจิตใจสดชื่นแจ่มใสมากเป็นพิเศษซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เห็นความสุขสบายใจเช่นนี้มานานแล้วคืนนั้นกลางคืนได้ยินสัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นข้าพเจ้าปลุกภรรยาให้ลุก

ึ้นแล้วก็นึกถึงพระภิกษุซึ่งจำวัดอยู่ในบ้านข้าพเจ้าตั้งใจจะไปปลุกท่านแต่เมื่อนึกถึงคำที่ท่านได้พูดไว้เมื่อตอนหัวค่ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ดีไม่ต้องไปปลุกท่านทั้งให้ข้าพเจ้านอนให้สบายใจด้วยเราจึงตกลงไม่ไปปลุกท่านเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มบินว่อนเหนือกรุงเทพแล้วก็โปรยระเบิดลงมาสนั่นหวั่นไหวข้าพเจ้าสั่งให้คนในบ้านทั้งหมดเข้าสู่หลุมหลบภัยซึ่งสร้างไว้ที่สนามหน้าบ้านเราได้ยินเสียงเครื่องบินวนเวียนอยู่เหนือศีรษะแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวคนที่อยู่ในหลุมหลบภัยก็สั่นสะเทือนเหมือนกับว่าอยู่ท่ามกลางคลื่นลมจัดเราต้องทนทรมานกันอยู่ในหลุมหลบภัยกว่าสัญญาณปลอดภัยจะดังขึ้นก็จวนสว่างข้าพเจ้าออกจากหลุมหลบภัยนึกว่าบ้านช่องคงจะพังทลายหมดแน่ก็เปล่าทุกสิ่งยังอยู่เรียบร้อยดีข้าพเจ้าและภรรยาง่วงนอนทั้งๆที่ได้ยินเสียงโจดจันกันระเบงเซ็งแซ่อยู่รอบบ้านถึงการทิ้งระเบิดคราวนี้และหลายแห่งไฟไหม้ด้วยลูกระเบิดเพลิงข้าพเจ้าไม่ได้เอาใจใส่เพราะว่าง่วงนอนจนลืมตาไม่ขึ้นจึงเข้านอนเช้าตื่นนอนสายมากพอรู้สึกตัวเป็นห่วงพระที่มาพักเพราะจะต้องจัดพระตาหารถวายท่านนึกเป็นห่วงท่านตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครั้นลุกขึ้นมาก็เห็นภรรยาตื่นอยู่ก่อนพอภรรยาข้าพเจ้าเห็นก็เข้ามาบอกว่าพระที่ท่านพักจำวัดบ้านเรานั้นท่านได้กลับไปตั้งแต่เช้าแล้วในขณะที่ข้าพเจ้ายังนอนหลับอยู่ด้วยความจากแม่ครัวว่าท่านสั่งว่าไม่ต้องปลุกข้าพเจ้าและภรรยาและได้สั่งให้บอกข้าพเจ้าและภรรยาว่าต่อไปนี้จะมีแต่ความสุขให้มั่นอยู่ในศีลธรรมแล้วท่านก็เดินออกจากบ้านภรรยาข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาพอดีกับท่านจะออกประตูบ้านยังเห็นผ้าเหลืองแวบออกไปพ้นประตูภรรยาข้าพเจ้าจึงวิ่งไปนิมนต์ให้ท่านกลับมาฉันเช้าก่อนแต่พอออกไปพ้นประตูก็ไม่เห็นองค์ท่านมองไปซ้ายขวาก็ไม่พบไม่ทราบว่าท่านไปทางไหนได้อย่างรวดเร็วเมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาก็ตกใจไม่ได้ทราบว่าบ้านข้าพเจ้ามีลูกระเบิดทำลายตกอยู่ตั้ง2ลูกแต่มันช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้ทั้ง2ลูกอยู่ข้างบันไดหลังจมฝังลึกลงไปอยู่ในดินเกือบมิดข้างละลูกทั้งที่ดินตอนนั้นมีเพียงเล็กน้อยถ้าหากพลาดไปนิดเดียวถูกซีเมนต์ก็จะต้องระเบิดขึ้นนี่ช่างเหมาะเจาะที่ได้ฝังลึกลงไปในพื้นดินโดยไม่ระเบิดข้าพเจ้าจึงให้คนไปแจ้งต่อทางราชการให้ทหารช่างแสงมาเอาขึ้นรถออกจากบ้านในวันนั้นต่อมาก็ไม่มีเหตุอันใดพิสดารเกิดขึ้นกับครอบครัวและข้าพเจ้าอีกจวบจนญี่ปุ่นได้ยอมแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตร

วันหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมยายโฉมซึ่งข้าพเจ้าเคยช่วยเหลือแกตลอดมาพอโผล่เข้าไปในบ้านข้าพเจ้าก็แปลกใจมากเพราะเห็นคนขับรถที่เคยอยู่กับข้าพเจ้ามาในระยะสั้นๆแล้วก็ออกไปโดยไม่บอกกล่าวและภรรยาข้าพเจ้าสงสัยว่าต้องเป็นคนลักเครื่องประดับอันมีค่าของเธออยู่ในนั้นด้วยข้าพเจ้าทักทายปราศัยเป็นอันดียังไงในเชิดสบายดีหรือเป็นยังไงบ้างเมื่อข้าพเจ้าได้นั่งลงเรียบร้อยเนเชอร์ก็ตรงเข้ามากราบเท้าทำให้ข้าพเจ้างงยายโฉมหญิงชราได้เดินมาแล้วร้องบอกว่าเจ้าเชิดลูกชายอีชั้นเจ้าค่ะมันไปติดตารางมาอีชั้นบอกมันว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณมากท่านได้กรุณาจึงได้อยู่เย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้เจ้าเชิดมันบอกว่ามันจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อไปข้าพเจ้าสนับสนุนว่าขอแสดงความยินดีกับนายเชิดคนเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเรารู้ว่าเราเคยทำชั่วจงพยายามกลับตัวทำดีพระท่านยกโทษให้ในเมื่อรู้สึกผิดชอบแม้แต่ศาลยังมีความกรุณาต่อผู้ที่สารภาพโทษสำนึกผิดนายเชิดก้มลงกราบน้ำตาไหลด้วยไม่นึกว่าผู้มีอุปการะแม่ของเขานั้นเป็นข้าพเจ้าสินายเชิดพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้ผมจะไปกราบเท้าท่านและคุณนายที่บ้านสารภาพผิดข้าพเจ้าห้ามว่าไม่ต้องก็ได้เรากลับตัวได้ภรรยาฉันก็คงดีใจด้วยหลังจากสนทนาอยู่พอสมควรแล้วข้าพเจ้าก็ลากลับรุ่งขึ้นขณะที่ข้าพเจ้ากับภรรยากำลังรับประทานอาหารอยู่มีคนมาบอกว่าในเชิดมาหาข้าพเจ้าจึงบอกว่าเข้ามาได้อย่างกันเองพอในเชิดเข้ามาข้าพเจ้ามองดูก็เห็นถือห่ออะไรห่อหนึ่งแต่รู้สึกว่าเป็นของไม่เบาพอในเชิดเข้ามาก็คล่อมลงกราบข้าพเจ้าแล้วก็เข้ามากราบภรรยาข้าพเจ้าส่วนภรรยาข้าพเจ้าเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบหน้าในเชิดตั้งแต่ของหายมาบัดนี้ดูทักทายอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสในเชิดพูดขึ้นว่าท่านครับผมได้ทราบจากแม่ผมว่าได้ท่านเป็นผู้อุปการะพร้อมทั้งลูกและเมียผมให้ได้รับความสุขสบายแม่พร่ำสอนผมว่าแม่สวดมนต์ทุกคืนขอพรพระช่วยดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นผมจึงตื้นตันใจนึกถึงพระคุณท่านอยู่ตลอดเวลาบัดนี้ผมได้สำนึกกลับใจเป็นคนดีก่อนนี้ผมเคยเป็นคนชั่วเลวทรามบังอาจลักทรัพย์ของท่านไปบัดนี้ผมนำของมาคืนแล้วครับทุกอย่างของท่านยังอยู่ครบผมไม่ได้แตะต้องข้างในเลยเพราะเมื่อลักของท่านไปแล้วก็ไปฝังไว้ที่กลางสวนแห่งหนึ่งกลัวท่านจะไปแจ้งตำรวจจับแต่พอฝังอยู่ไม่นานไม่ทันไรก็มีเพื่อนมาชวนไปปล้นผมก็ไปด้วยแต่แล้วก็เสียรู้เจ้าทรัพย์จึงรู้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วเพราะสายลับหักหลังนำความไปบอกเจ้าของบ้านตำรวจล้อมจับได้ทั้งหมดผมจึงถูกนำไปขึ้นศาลศาลตัดสินจำคุกผมรับสารภาพผิดในเรื่องปล้นแต่ไม่ทันลงมือจึงถูกศาลสั่งจำคุกพอออกจากคุกก็รีบตรงไปที่บ้านนึกว่าเคยพบแม่อยู่ในสภาพที่แย่ลูกและภรรยาผมคงลำบากแต่เมื่อไปถึงกลับตรงกันข้ามกับที่คาดไว้แม่และลูกเมียอยู่สบายลูกๆได้เล่าเรียนพอได้ทราบว่าท่านเป็นผู้อุปการะผมรู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่งผมจึงได้ไปขุดเอาของที่ผมลักไปมาคืนและกราบขอโทษด้วยแล้วในเชิดก็แก้ห่อออกมันเป็นหีบเหล็กขนาดย่อมที่หายไปจริงๆจะผิดที่มันเปื้อนดินและมีสนิมขึ้นเมื่อภรรยาข้าพเจ้าได้เปิดหีบด้วยกุญแจก็เปิดได้ง่ายเมื่อเปิดดูข้างในทุกอย่างเรียบร้อยภรรยาข้าพเจ้าจึงหยิบสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นฝากให้ในเชิดนำไปให้ภรรยาในเชิดก้มลงกราบภรรยาข้าพเจ้าปากก็พร่ำขอบคุณแทนภรรยาข้าพเจ้าสังเกตดูพฤติกรรมและกิริยาท่าทางของนายเชิดก็แน่ใจว่ากลับตัวได้แน่คนเราแม้จะพยายามเป็นคนดีอย่างไรหากมีสิ่งแวดล้อมบีบบังคับอาจเปลี่ยนจิตใจภายหลังก็ได้และหลังจากวันนั้นแล้วข้าพเจ้าได้พานายเชิดไปฝากทำงานณที่แห่งหนึ่งเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นสุขต่อไปต่อมาอีกไม่นานข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากเพื่อนผู้รอดจากการฆ่าตัวตายเพราะการช่วยเหลือของข้าพเจ้าแจ้งมาว่าบัดนี้เขาได้มีกิจการใหญ่โตขึ้นอีกแล้วรายได้ก็สูงขึ้นมากเขาจะเดินทางเข้ามากรุงเทพในเร็วๆนี้เพื่อจะได้นำเงินจำนวนหนึ่งมาคืนให้ข้าพเจ้าพร้อมกันนั้นก็จะพาบุตรและภรรยามากราบเคารพข้าพเจ้าด้วยเพราะเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดในชีวิตของเขาข้าพ
ข้าพเจ้ารีบตอบไปว่าอย่าได้เอาเรื่องการช่วยเหลือเพียงเท่านี้เป็นเรื่องใหญ่เลยข้าพเจ้ากระดากใจและอายอย่าให้ลำบากแก่ภรรยาและบุตรที่จะต้องรอนแรมมาด้วยเรื่องเฉพาะมาขอบคุณโดยไม่จำเป็นขอให้งดดีกว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าจดหมายต่อไปประมาณ10วันเขาก็มากรุงเทพพร้อมด้วยบุตรสาวบุตรชายและภรรยาแล้วก็นำธูปเทียนและมีของเครื่องใช้บางอย่างมีขันน้ำฝักส้มปล่อยทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าใครคนหนึ่งคงจะลาบวชกลับได้ความว่าเขาจะดำหัวข้าพเจ้าก็หัวเราะเพราะไม่ค่อยจะได้ยินหรือเคยได้ยินมาแต่ลืมแต่เมื่อนึกได้ว่าการดำหัวของภาคเหนือนี้ก็คือรดน้ำท่านผู้ใหญ่ที่นับถือนั่นเองเมื่อเสร็จจากการรดน้ำตามประเพณีภาคเหนือแล้วข้าพเจ้าได้อวยพรให้แก่ครอบครัวของเขาพอสมควรแล้วเขาก็หยิบเช็คจ่ายเงินมาให้ข้าพเจ้าซึ่งเขาเตรียมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วข้าพเจ้ารับมาดูก็เห็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจ่ายให้ในคราวก่อนนั้นมากมายข้าพเจ้าจึงส่งคืนไม่ยอมรับเขาก็พยายามวิงวอนให้ข้าพเจ้ารับไว้โดยอ้างถึงค่าของเงินในเวลานั้นกับเวลานี้ผิดกันมากที่เขาจ่ายให้ยังไม่คุ้มค่าน้ำเงินเมื่อเทียบกับเวลาที่เอาไปแล้วเขาก็ยังบอกว่าเวลานี้กิจการของเขาเจริญมีรายได้มากมายทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าชุบชีวิตของคนที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นรุ่งเรืองเช่นนี้ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าตั้งใจช่วยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนข้าพเจ้าเป็นคนไม่มีบุตรเมื่อตายไปแล้วสมบัติที่มีอยู่ก็เอาไปไม่ได้จึงไม่ยอมรับเงินส่วนเกินเขาก็จนใจจำเป็นต้องเปลี่ยนเช็คให้ใหม่แล้วกล่าวคำยกบุญยอคุณให้บุตรและภรรยาเขาทราบและให้ระลึกถึงบุญคุณจนตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานทั้งตระกูลข้าพเจ้ารู้สึกกระดากใจจนไม่รู้จะวางหน้าอย่างไรผลแท้จริงที่ข้าพเจ้าได้รับคือความสุขใจความสบายใจซึ่งหาไม่ได้ในโลกนี้ถ้าจิตใจเราไม่ศรัทธาแม้จะมีเงินล้นฟ้าก็ไม่สามารถหาความสุขกายสบายใจเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่ลืมเลยว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราบัดนี้ข้าพเจ้ายิ้มรับความตายได้อย่างเป็นสุข

ท่านผู้ฟังครับชะตากรรมซึ่งเป็นหนึ่งในตอนของหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมได้รวบรวมเอาเรื่องราวจากเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ฟังครับหมายเหตุด้วยนะครับว่าคำว่าข้าพเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงผู้เขียนนั่นคือไม่ได้หมายถึงท่านทอเรียนพิบูลแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ได้รับการบอกเล่าจากเจ้าของเรื่องนะครับท่านก็เลยนำมาเขียนลงไปในกฎแห่งกรรมทุกตอนนะครับเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอาจจะไม่ใช่เป็นท่านทอเรียนแต่ก็แทนตัวว่าข้าพเจ้าเพื่อที่จะให้ได้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับร้อยเรื่องมาเล่าสัปดาห์หน้านะครับจะนำกฎแห่งกรรมมาให้ได้รับฟังกันต่อไปเป็นตอนอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลครับคุณชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงรวีสมนทานและคุณเลอลักษ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณเลอลักษ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงรวีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีในวันที่โอ้โห
1: เป็นไงฝนโอ้โหวันนี้หนักจริง
2: ๆไม่เคยเห็นใครตรงเวลาเท่ากับฝนประเทศไทยนะมันเป็นยังไงคุณผู้ฟัง
1: คือจริงๆอ่ะไม่รู้ได้แถวฝั่งทนเนี่ยคุณรัก
2: ตั้งแต่
1: ก่อนเที่ยงเมื่อคืนใช่แต่ว่าของวันนี้เริ่มต้นของวันนี้คือก่อนเที่ยงนี่คือหนักมากหนักมากแบบก็สักพักนึงอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่แบบป๊อปแป๊บนะไม่ใช่แบบเบาๆอย่างงี้นั้นหนักเลยนะแล้วก็หายไปแล้วก็หนักไปอีกนะ
2: อ๋อตอนฉันหลับกลางวันเนี่ยแดดมากร้อนเนี่ยนะคะแล
1: ้
2: วก
1: ็ใช่
2: อ้าวนี่มาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้วใช่
2: เป็นก้อนดำ
1: แล้วน่าจะตกแบบน่าจะท่วมไหมน่าจะหลายพื้นที่อยู่นะคะ
2: ใช่
1: นี่แหละก็ต้องเตือนกัน
2: หลายที่มีน้ำท่วมขังอ่างแสงรีตอนนี้คือ
1: ตอนนี้ฉบับที่12เลยนะที่กรมอุตุเตือนเนี่ย
2: สิบสองแล้วหรอ
1: 12นะเตือนแบบ10จังหวัดด้วยเนี่ยนะคะก็กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเป็นฉบับที่12นะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็ขึ้นลมแรงด้วยบริเวณทะเลอันดามันจะมีผลกระทบจนถึงวันที่20คือวันนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังนะเมื่อก่อนออกจากบ้านมาก็ถามเหมือนกันว่าจะมีไปถึงเมื่อไหร่ก็บอกวันนี้เนี่ยแหละนะแต่เนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีตกอยู
2: ่จริงๆก่อนหน้านี้บอกว่ามันจะตกไปถึงสิ้นเดือน
1: อ
2: ่ะใช่ไหม
1: ไม่รู้ว่าจะมีแบบขยายไปอีกหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวัง
2: ต้องบอกว่ามวลอากาศมวลอากาศเย็นจากจีนกระทบไทย
1: ะ
2: นะคะแล้วตอนนี้เองเนี่ยปอพอเองก็ทำงานกันหนักมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือรับมือน้ำท่วมดินถล่มกันแบบสุดๆกันไปเลยล่ะ
1: ค่ะ
2: นะก็คือเหมือนต้องบอกว่ามีการเตรียมการไว
1: ้
2: มากมายเลยทีเดียวนะคะทางปอพอเองเดินหน้ายกระดับแล้วคุณผู้ฟังในเรื่องของมาตรการรับมือสถานการณ์สาธารณภัยทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเลยวันนี้ไหมวันที่20ใช่ไห
1: ม
2: นะคะที่ปอพอเองเนี่ยทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะก็ได้มอบหมายให้ทางรองเนี่ยออกมาประชุมเลยประชุมติดตาม สถานการณ์นะคะ เรียกว่า Situation Awareness Team หรือว่า SAT นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าประเมินสภาพภูมิอากาศว่าตอนเนี้ย เราต้องติดตามการดำเนินงานแก้ไขยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สั่งปภ.ทุกจังหวัดเข้าพื้นที่นะคะเพราะว่ามันจะต้องมันมีการเตือนภัยมวลอากาศเย็นจากจีน
1: อ
2: ่ะมันดันร่องมรสุมเราไม่รู้นะมันเป็นยังไงนะแต่มันดันร่องมรสุมเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความเสี่ยงที่น้ำท่วมจะฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มอีกเช่นกันค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยที่มันปกคลุมมาที่ไหนบ้างภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะตอนนี้ปกคลุมมาแล้วนะคะแล้วก็ร่องมรสุมก็ได้พัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้คือทุกภาคอ่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต
1: ้
2: ที่มันพัดคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยก็กำลังค่อนข้างแรงด้วยนะก็ให้ระมัดระวัง3อย่างที่ต้องระวังคือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตรงพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่รับน้ำใครมีบ้านมีช่องอยู่ก็ระมัดระวังด้วยดินโคลนถล่มก็จะอยู่ที่บริเวณลาดเชิงเขาแหละ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคะตรงบริเวณชุมชนแนวริมแม่น้ำนะคะลำน้ำสายหลักต่างๆก็มีการยกระดับแล้วม
1: ี
2: เซลบอร์ดโค้งบอร์ดแคสก็พร้อม
1: ต้องเตือน
2: เพราะว่ามันจะต้องเตรียมเพราะกลุ่มเปราะบางด้วยตอนนี้ใครมีพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดอ่ะ ต้องระมัดระวังนะโทรสอบถามเช็คเลยว่ามันมีการเตรียมการมากน้อยแค่ไหนมันต้องทำงานกันเตรียมความพร้อมกันเชิงรุกไม่ใช่รอแต่ราชการนะ
1: ใช่
2: เราเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยเหมือนกัน
1: คือเท่าที่ปภ.เขาประเมินเนี่ยในช่วง 1-9 วันจากนี้ไปเนี่ยคือก็ประมาณวันที่27นะประมาณถึงวันนี้ถึงวันที่27เนี่ยคือต้องระมัดระวังเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยคือตอนนี้เขาต้องเฝ้าระวังระดับน้ำนะคือเขาคาดการว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาซึ่งมีอยู่ประมาณสัก 50-100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยอาจจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีปริมาณสูงขึ้นมากขึ้นนะคะซึ่งมันจะต้องมีการรับน้ำเข้าระบบทั้งสองฝั่งในอัตราที่อยู่ที่ประมาณ400-450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ทีนี้เนี่ยสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็เลยทางกรมชลประทานเนี่ยก็ต้องเร่งระบายน้ำและนะระบายน้ำจากเขื่อนเนี่ยนะคะระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพยานะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณสัก60ถึงเมตร50เซนนะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่ไหนบ้างที่เดิมเลยคุณรักอำเภอเสนานะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสนาผักไทยบางบาน
2: เดิม
1: อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา
2: ใช
1: ่บางปะอินบางไทร
2: ที่เดิม
1: นะอันนี้คือก็อาจจะต้องรับผลกระทบคือต้องจับตากันหน่อยนะทีนี้เนี่ยทางปภ.บอกว่ามีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและก็สมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพด้วยนะคุณผู้ฟังนะก็แจ้งเตือนนะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยคุณก็ต้องเฝ้าจับตาตลอด24ชั่วโมงภาคเอกชนเองก็ต้องอาจจะต้องแบบคอยช่วยเหลือด้วยนะในเรื่องของการที่จะดูแลประชาชนด้วยเนาะก็อาจจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่คุณบอกนะเพราะว่าอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์กันให้หนักหน่วงเลยทีเดียวแล้วประชาชนเนี่ยต้องเตรียมตัวนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ ฝนนั่นตกวันที่เขาไปเลือกตั้งที่นนทบุร
1: ีวันนี้มีเลือกตั้งนายกอบจ
2: ฝนถล่มเมืองนนท์
1: อ
2: ่ะนะตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะถึงแบบบ่ายๆอะไรเงี้ยนะคะก็บางหน่วยเลือกตั้งก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ประชาชนก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ
1: ์
2: นิดนึงอ่ะแต่เขาก็ออกมาใช้สิทธิ์เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองเจ้าหน้าที่เองก็ออกมาคือยอมรับว่าคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยเพราะว่ามันอาจจะทำแบบคือฝนมันตกหนักอ่ะแล้วมันก็มีน้ำท่วมขังมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยส่งผลกระทบกันไปหมดเลยนะคะวันนี้เองเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานนี่คือน่าจะปิดประมาณ 6:00 นเนาะ
1: ค่ะ
2: นะคะก็มีการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะที่แทนที่ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ย
1: เห็นบอกว่าประมาณ 3:00 นก็น่าที่จะทราบผลแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะได้ลุ้นกันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกจุดนึงที่น้ำท่วมในแถวภาคเหนืออย่างพิษณุโลกนะพิษณุโลกนะนี่ก็ท่วมเหมือนกันแถวๆอำเภอนครไทยอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้เห็นบอกว่าสถานการณ์น้ำจากแม่น้ำแควน้อยเนี่ยก็ไหลมาอย่างฉับพลันเลยทีเดียวนะคะก็เลยท่วมพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็เส้นทางสัญจรของประชาชน
2: ค่ะ
1: นะตอนนี้เห็นก็ต้องอาศัยทางเจ้าหน้าที่ทหารนำมาช่วยนำมาช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายต่างๆขนอพยพประชาชนนะให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะคะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้หลายพื้นที่อ่ะไล่เรียงกันแบบไปเร็วๆนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นพิษณุโลกใครกำลังจะตามร้อยท่านนายกไปไหว้พระ
1: ใช่ค่ะ
2: นะก็ดูดีๆนะคะก็น้ำท่วมอ่วมอยู่เหมือนกันนะคะที่อำเภอนครไทยตอนนี้เนี่ยกระจายวงกว้างอยู่เหมือนกันนะคะมวลน้ำทะลักลงเขื่อนแควน้อยเหมือนอย่างที่คุณแสงรีได้แจ้งไปนะคะแล้วก็มีที่ระยอง
1: ค่ะ
2: ระยองเองก็คล้ายๆกับอยุธยาตกที่เดิ
1: ม
2: ท่วมซ้ำซาก
1: มันเป็นที่คือถ้าเกิดมันเป็นที่ลุ่มต่ำอ่ะมันก็จะท่วมอยู่แบบนี
2: ้ท่วมที่เดิมแล้วเนี่ยชาวบ้านก็มาร้องว่าเร่งขยายท่อระบายน้ำได้ไห
1: ม
2: อะไรเงี้ยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอะไรเงี้ยจอมบึงเองก็ท่วมซ้ำซากถ้าเป็นพื้นที่เดิมนะมันเป็นตรงไหนมันก็จะเป็นแอ่งเป็นอะไรเงี้ยตรงนั้นอะไรเงี้ยนะคะ ตอนนี้เองเนี่ยชาวจอมบึงก็ผวาน้ำท่วมซ้ำซากเหมือนกันนะคะฝนตกหนักน้ำป่าทะลักข้ามถนนหินดินทรายเข้าบ้านหมดเลยนะคะก็ขอให้ภาครัฐเดี๋ยวเข้าไปช่วยแก้ระบบระบายน้ำด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะพิจิตรเองเห็นว่าก็มีเจ้าหน้าที่ลงติดตามโครงการการป้องกันน้ำท่วมด้วยเหมือนกันนะคะหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้คุณแสงระวีเราจะเห็นว่าเขาก็เอางบเอาอะไรอย่างเงี้ยไปลงเนาะใช่ไหมว่าแบบเพื่อป้องกันน้ำท่วมที่ไหนยังไงอะไรยังไงบ้างในแต่ละพื้นที่เนี่ยเด
1: ี๋
2: ยวอาจจะต้องดูกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ารัฐบาลเองคุณผู้ฟังตอนนี้ใครมีแอป One Map โหลดซะปัญหาอุทกภัยแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้มันเป็นปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติเนา
1: ะ
2: ที่มันสร้างความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะเฝ้าระวังแล้วก็ตามแหละแต่มันก็ประสบปัญหาปัญหาสำคัญคือก่อนหน้านี้เรื่อง Data ข้อมูลกระจัดกระจายซ้ำซ้อนเอกสารอะไรเงี้ยอีกมีความข้อมูลก็ซ้ำซ้อนข้อมูลก็ไม่ตรงกันอีกทำให้รัฐเองก็ตัดสินใจยากในการช่วยเหลือในการเตรียมตัวรับมืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าวันนี้มันมีวันแมปน้ำที่มันจะรวบรวม4หน่วยหลักอะนะคะในการที่จะดึงข้อมูลจาก AI เนี่ยมันจะมาช่วยเราวิเคราะห์คุณผู้ฟังเตือนภัยน้ำท่วมเร็วทามผ่าน Thai Water นะคะซึ่งเราจะรู้ทันทีเลยว่าน้ำท่วมจุดไหนแล้วมันสูงเท่าไหร่นะคะเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยนะอันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีก็ลองดูนะคะแก้ปัญหาซ้ำซ้อนนะคะซึ่งเป็นคลังข้อมูลของน้ำแห่งชาตินี่แหละก็ลองดูนะมันมีคลังข้อมูลของใครบ้างก็จะมีกรมอุตุนิยมวิทยาของจิสด้านะคะสสน.ก็คือสารสนเทศทรัพยากรน้ำแล้วก็สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ BDI นะคะที่พัฒนาระบบร่วม
1: หลายหน่วยเลย
2: ใช่ยกระดับมันต้องยกระดับแบบเนี้ย
1: ใช่
2: Data สำคัญน่ะแล้วตอนนี้เราถ้าเกิดเราไม่ทำกับ Data เราก็ไม่รู้จะไปใช้กับอะไร
1: นั่นแหละสิถึงได้สำคัญสำหรับทุกคนละกันนะคะ
2: ใช่ๆสามารถเข้าไปดูได้วันนี้นะคะผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะลองเสิร์ชคลิกเข้าไป
1: นั่นแหละอ่ะรอติดตามกันนะคะทีนี้มาดูที่สำคัญที่เราต้องลุ้นกันอีกเหมือนกันนะไม่ต้องลุ้นเฉพาะน้ำนะลุ้นเหรียญ นะสำหรับเอเชียนเกมโอ้ยปรากฏว่าเราได้ทองแรกแล้วนะคะ
2: 3ทองจ้ะ
1: สามทองแล้วเหรอ
2: สามทองในกีฬาเดียว
1: โอ้นะดิฉันก็แบบดูจากเทคบอลนะคะ
2: เนี่ยดิฉันเป็นกีฬาใหม่สำหรับดิฉันมากเลยนะ
1: ใช่ใช่แต่ได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะน่าจะมาสักปีที่แล้วมั้งที่ฉันได้ยินเนี่ยนะคะ
2: คุณทันสมัยนะคุณแสงระวี
1: ไม่ได้มันก็ต้องมีมั่งนะ
2: คุณสายนักตะก้อยนะ
1: นะ คือจะบอกคุณฟังคือบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ อะไรมันคือเทคบอลคือมัน
2: เป็นข้อมูลอยู่เนี่ย
1: มันเป็นกีฬาใช่คือจริงๆเราก็ไม่เคยต้องบอกตรงว่าไม่เคยเข้าไปดูในจริงๆสนามจริงๆนะก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างไรที่คว้าเหรียญทองมาได้ก็ค้นคว้าข้อมูลมาได้แล้วแล้วว่าไอ้เทคบอลเนี่ยมันก็คือเป็นกีฬาผสมระหว่างฟุตบอลกับเทเบิลเทนนิสนะคือมันเล่นบนโต๊ะโค้งแบบโค้งพิเศษด้วยนะ
2: โต๊ะคล้ายๆกับโต๊ะปิงปองแต่มันโค้งพิเศษเพื่อให้มันตรงกับสิริรา
1: ชมันโค้งเหมือนเราออกกำลังที่แบบ
2: แอน
1: หลังอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะคะแล้วก็การเล่นของเขาเนี่ยคุณรักคือเขาจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นใช้เท้าเหมือนตะกร้อเลยใช้เท้าใช้เข่าหน้าอกเนี่ยอันนี้เหมือนตะกร้อเลย
2: ใช้หัวมง
1: ศีรษะด้วยนะในการเล่นลูกบอลเพื่อที่จะให้ข้ามตะข่ายมันจะมีตะข่ายด้วยไงนะคะแล้วก็เขาบอกว่ากีฬาเทคบอลเนี่ยเล่นได้ทั้งเดียวก็คือ1ต่อ1หรือคู่2ต่อ2ก็ได้แต่ที่สำคัญคือห้ามใช้มือหรือแขนห้ามใช้มือหรือแขนนะคะแล้วเขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยแต่ละฝั่งเนี่ยสามารถสัมผัสบอลได้ไม่เกิน3ครั้งก่อนที่จะส่งข้ามตะข่ายไปคือถ้าเกิด4ครั้งนี่ก็ถืออาจจะถือว่าฟาวอะไรเงี้ยเหมือนกับวอลเล่อะไรอย่างนี้เนี่ยนะอย่างนี้ก็ไม่ได้
2: ตรงนี้ดูอินนะแต่3เหรียญแรกอ่ะ3เหรียญทองด้วยโอ้โหยากแค่ไหนชนะอิรักนะ
1: ในเทคบอล
2: ใช่ไทยพบอิรักเนี่ยคือ3เหรียญสวยๆหวานๆหวานเจี๊ยบนะจ๊ะแล้วก็แน่นอนเลยเนี่ยเทคบอลนะคะก็เป็น1กีฬาเรียบร้อยไปละนะคะก็คือตอนนี้หลายท่านเนี่ยสามารถที่จะติดตามในเรื่องของ
1: เชียร์
2: ได้นะแล้วเสื้อผ้าหมวกเหมือกเนี่ยดิฉันไปตามหามาแล้วนะดิฉันได้มาแล้วนะ
1: ค่ะ
2: วันไหนที่แบบมีแข่งเหรียญเนี่ยดิฉันจะใส่ออกกำลังกายใส่วิ่งเลยล่ะ คือตอนนี้ประเทศไทยเองก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใครนะเหมือนมันถูกพัฒนาทางเรื่องของด้านของกีฬาไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็กะว่าจะผงาดอยู่ด้วยนี่ดิฉันเห็นอะเนี่ยหนึ่งอาเซียนเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โห
1: ก็คือจริงๆนอกจากเทคบอลแล้วเนี่ย ที่ลุ้นกันเออรู้สึกว่าวันนี้ในส่วนของวอลเลย์บอล ก็แข่งแล้วนะคะวอลเลย์บอลวันนี้แข่งกับอินโดนีเซียไห
2: ม
1: นะคะแข่งกับอินโดนีเซียก็ชนะไปนะคะชนะทางอินโดนีเซียไปนะคะก็อันนี้ถือว่าทุกคนก็รับคำชื่นชมนะว่าเล่นได้ดีมากเลยทีมไทยเรา
2: ใช่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยววันที่22อีก2วันมีหนึ่งกีฬาที่เราน่าติดตามนักปั่นนักปั่นปั่นจักรยานนะคะวันนี้เนี่ยอาทิตย์ปูลักนะคะคว้าอันดับ6ทำทริอัลบุคคลชายขณะที่เพชรดาลินสมราจบอันดับ8ทำทริอัลบุคคลหญิงนะแล้วก็พร้อมกับครองอันดับ1ของอาเซียนทั้งคู่เลยซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการประเดิมศึกจักรยานเอเชียนเกมครั้งที่20โค้ชเองเนี่ยบอกว่านักปั่นไทยทำผลงานได้ดีเตรียมลุยต่อนะคะโรสเลสหญิงนะคะวันที่22กันยายนนี
1: ้
2: ก็ฝากแฟนชาวไทยส่งแรงใจเชียร์ทัพนักปั่นทุกประเภทด้วยนะคะทุกคนก็มุ่งมั่นทำผลงานกันละนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะโหอันดับ1ของอาเซียนนะ
1: ทุกชนิดกีฬาเลยทีเดียวนะสำหรับอีกชนิดหนึ่งก็คือกรีธานะคะทัพกรีธานะคะของไทยแล้วก็ผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปเข้าร่วมเอเชียนเกมเรียบร้อยแล้วนะคะท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะนายกสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยก็ได้เน้นย้ำว่าเวทีการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยทีเดียวค่ะว่าเป็นโอกาสสำคัญนะในการพิสูจน์ศักยภาพแล้วก็ความสามารถของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากให้นักกีฬาทุกคนนั้นมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มความสามารถนะเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับตนเองครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะคะนี่แล้วก็ตัวเต็งอย่างคุณบิวภูริพลบุญสอนซึ่งก็เรียกว่าเป็นลมกดหนุ่มเรียกว่าเป็นความหวังที่เขาจะเตรียมแข่ง4เวทเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นวิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตรวิ่งผลัด4คูณ100แล้วก็วิ่งผลัดผสม4คูณ100นะคะก็เห็นคุณบิวบอกว่าสิ่งที่กังวลก็คือการออกตัวสตาร์ทแต่ว่าตอนนี้ได้รับการแก้ไขมาพอสมควรแล้วนะคะก็พยายามที่จะปรับจุดออกสตาร์ทหลายๆอย่างนะเพื่อให้ออกมาดีที่สุดแต่อีกจุดนึงที่กังวลซึ่งมันเป็นปัจจัยเหนือการควบคุมคือเรื่องของสภาพอากาศเหมือนกันคือหลายๆคนเนี่ยคุณรักเขาห่วงเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่ามันจะมีฝนตกคือจริงๆฝนตกเนี่ยคุณบิวบอกว่าไม่เป็นไรนะไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแค่อากาศเราก็วิ่งตามปกติของเราแต่ว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คุณบิวบอกว่าเนี่ยคือ เป้าหมายแน่ชัดมากเลยคือต้องล่า4ทองเอเชียนเกมไม้ได้นะเราก็เอาใจช่วยกันนะ
2: นี่ฉันอ่านตารางไปก็ขนลุกไปนะดิฉันว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่นะไม่ธรรมดาเหมือนกันรอลุ้นทั้งวอลเลย์บอลเราก็โหเนี่ยวันนี้ไล่ต้อน 3-0 ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ทะลุรอบรองชนะเลิศไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นักปั่นก็ผงาอันดับหนึ่งอาเซียนประเดิมเอเชียนเกมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวรอดูนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือน
1: ต้องมาลุ้นกัน
2: ใช่ใช่
1: นะคะ
2: ก็สนใจเชียร์กันทุกวันสามารถติดตามดูได้ทุกวัน
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคต โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: มาติดตามกันต่อนะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นนะดูสิ่งที่น่าสนใจสำหรับน้องๆนักศึกษากันก่อนนะคะ
2: ต้นทุนต้นทุนของประเทศไทยเราคือทุนมนุษย์นี่แหละ
1: นี่แหละก็เลยบอกว่ายิ่งในช่วงนี้เนี่ยตลาดแรงงานนั้นเขาต้องการคนที่เรียกว่าพร้อมที่จะทำงานจริงๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดให้เลยค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสนะเขาก็มุ่งที่จะพัฒนากำลังคนสายอาชีพอยู่แล้วนะคะ คืออยากให้มีทั้งความรู้มีทักษะแล้วก็ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงนะโดยเฉพาะระบบทวิภาคีนี่แหละที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนทั้งในสถานศึกษาแล้วก็ฝึกงานในสถานประกอบการด้วยภายใต้แนวคิดของเขาก็คือเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำนะคะแล้วก็หนึ่งในสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนแนวทางนี้แน่นอนค่ะคือที่เชียงใหม่นะคะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นั่นเองนะเขาเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่แล้วนะคะก็จะเป็นประเภทโควต้าทั่วไปประจำปี2570นะคะในระดับปวช.เนี่ยเขาเปิดรับ11สาขานะคะมันก็จะครอบคลุมสายช่างและก็เทคโนโลยีที่หลากหลายนะทั้งช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแมคคาโทนิกอันนี้นี่คือมันเป็นประเภทยังไงเดี๋ยวต้องไปดูนะ แมคคาโทนิกเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีหุ่นยนต์รวมถึงเทคนิคคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโลจิสติกด้วยโหโลจิสติกเนี่ยตอนนี้คุณผู้ฟังน้องๆนักศึกษาเนี่ยเห็นว่ามันต้องมีตรงนี้เลยคือมันสำคัญแล้วตอนนี้ก็ตลาดก็ค่อนข้างที่จะต้องการมากทีเดียวนะโลจิสติกนะคะ
2: ใช่นะคะก็มีหลายหน่วยงาน ที่เขาออกมาเคลื่อนเกี่ยวเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนอาชีวะโดยเฉพาะในเรื่องของรัฐบาลตอนนี้ทั้งกระทรวงศึกษาเนาะเป็นหลักเลยในเรื่องของการขยับไปยื่นเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราจะใช้ทุนมนุษย์นี่แหละในเรื่องของการส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็คลายข้อกังวลใครๆบอกว่า AI มาเราจะตกงานฉันว่ามันไม่ใช่หรอก
1: นั่นแหละ
2: แต่ถ้าเกิดเราปรับตัวได้ทันอ่ะ
1: ใช่คือจริงๆนอกจากเขาเปิดระดับปวช.ไปแล้วเนี่ยระดับปวส.ก็เปิดรับด้วยเหมือนกันแล้วก็จะเปิดรับทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบทวิภาคีด้วยนะคะจะมีเปิดทั้ง14สาขาวิชาเลยทีเดียวนะคะคือเขารับทั้งผู้ที่จบปวช.แล้วก็จบม.6ด้วยนะโดยจะมีสาขาที่เรียกว่าตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่ในขณะนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
2: โอ้อันนี้นะกำลังมากำลัง
1: จำเป็นอยู่นะแล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
2: ์
1: แล้วก็โลจิสติกเนี่ยซัพพลายเชนรวมถึงธุรกิจการบินนะอันนี้ก็คนก็ให้ความสนใจเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น้องๆนักศึกษาก็ลองดูนะคะคือเขาก็จะรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเนี่ยคือจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยใน4ภาคเรียนเนี่ยไม่น้อยกว่า2
2: โอ้โหง่ายละ 2.00
1: คือ
2: เอาทักษะอาชีพไป
1: คนแบบไปเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็ยังได้อยู่นะ 2.0 เนี่ยนะคือต้องไปสอบได
2: ้แต่โตแล้วเนี่ยควรจะไปเรียน
1: ต้องเรียนต้องเรียนนะก็เรียกว่าแบบ 2.0 เนี่ยได้อยู่แล้วดิฉันว่านะ
2: ง่ายอยู่นะไม่ได้มาตรฐานสูงเท่าไหร่เนาะ
1: ใช่นั่นแหละแล้วก็สามารถสมัครได้ใน3ช่องทาง
2: นะคะช่องทางแรกเลยสามารถสมัครด้วยตัวเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ค่ะไปได้ในเวลาวันราชการนะคะแล้วก็สามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admission.cmtc.ac.th นะคะหรือจะสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้คือคุณเข้าไปหาข้อมูลเอาแล้วก็ดาวน์โหลดเอานะคะแล้วก็ยื่นใบสมัครได้เลยและหรือจะโทรไปสอบถามนั่นเองก็ได้ว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงอะไรเงี้ยจะมีการเตรียมพร้อมยังไงมีบางคนแบบไปไกลบ้างเงี้ยเขาไม่ได้รับแต่คนเชียงใหม่นะ
1: ใช่ค่ะ
2: อยู่ภาคไหนก็สามารถไปได้แล้วก็ที่พักที่อะไรอย่างเงี้ยหอเหอก็โทรไปสอบถามได้เนี่ยนะคะว่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โทร0532177708นะคะหรือว่าดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th ค่ะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพสร้างอนาคตแน่นอน
1: เชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยเน
2: า
1: ะใครๆก็อยากไปเรายังอยากไปเลยนะ
2: อยากไป
1: แต่ว่าไม่ได้ไปเรียนนะเพราะว่าจบมาหลายแล้วเนี่ยนะคะ
2: ก็
1: ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวนะคะนั่นแหละ
2: ก็จะเป็น
1: ลองดูนะคะ
2: อีกหนึ่งหนทางหนึ่งช่องทางสำหรับในเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพที่สำคัญในอนาคตที่เราต้องแข่งขันกับเรื่องของ AI นะคะ
1: ใช่มาดูข่าวๆกัน
2: ถ้าหากว่าเรามีเด็กอาชีวะเก่งๆเรารัฐบาลจะได้คนที่จะมาแก้ไขปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรพวก BTS MRT ได้นะ
1: เมื่อเช้า MRT ค
2: ่
1: ะ
2: มาอีกแล้ว
1: ตายดีนะคะคือมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วใกล้ๆแถวนี้เองนะสถานีเตาปูน
2: ทำ
1: เป็นเส้นทางสถานีสวนจตุจักรเตาปูนนะคะก็ปลายทางสถานีคือบางพลัดนะคะมันมีเกิดเหตุอันนี้อยู่นะคะคือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมีไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้นะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้ต้องอพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่นะเรียกว่าชุลมุนวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็มีการประกาศระงับการเดินรถชั่วคราวนะคะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยเขาก็ได้ออกแจ้งเตือนผู้ใช้บริการว่ารถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรก็เลยส่งผลกระทบต่อการเดินรถแล้วก็จำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจากอินซิเดนต์ดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยค่ะต้องหยุดให้บริการในสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรนะคะขณะเดียวกันเองรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัตน์ MRT สายสีม่วงนะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันก็คือต้องหยุดให้บริการในสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนตอนนี้เห็นบอกว่าทางรฟม.ก็เร่งประสานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะคะให้มาบริการจัดส่งรถโดยสารประจำทางเข้ามาช่วยรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวก่อนนะก็มีการจัดสรรรถวิ่งกันไปนะคะก็เห็นบอกว่ามีเส้นทางสถานีจตุจักรสถานีเตาปูนสถานีปลายทางที่สถานีบางพลัดเนี่ยเขาจะจัดรถโดยสารให้บริการจำนวน3คันนะคะแล้วก็อีกเส้นทางคือเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนนะคะจัดรถโดยสารให้บริการจำนวน2คันนะก็กำหนดให้สถานีเตาปูนเนี่ยทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อเป็นจุดหลักเลยในการที่จะเดินทางของผู้โดยสารนะคะ
2: ใช่นะคะแล้วก็โอ้โหอันนี้
1: เขาก็ขออภัยมานะคะมันเหตุขัดข้องแต่ดูจากภาพแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะรางที่ไฟไหม้เนี่ย
2: จริงๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยระบบสาธารณะใช่ไหมมันสำคัญนะ
1: ใช่สำคัญสิ
2: เพราะล่ะตอนนี้ราคาน้ำมันพุ่งสูงค่ามันก็ไม่รู้จะยังไง
1: ยังไม่จบยังไม่จบ
2: นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแน่นอนล่ะราคาพลังงานเนี่ยพุ่งขึ้นทุกวันนะคะวันนี้เองราคาน้ำมันก็น้ำมันในแบบคือต้องบอกว่า ราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องคือสูงอ่ะ
1: ค่ะ
2: วันนี้เท่าไหร่แล้วล่ะ
1: ก็คือจริงๆยังหลังจากที่ขึ้นมาล่าสุดเนี่ย85สตางค์เนี่ยก็ยัง
2: นี่จะ40จะแต่40อยู่แล้วแก๊สโซฮอล์91เนี่ยที่เราใช้กันประจำเนี่ยคือ 39.57
1: ค่ะ
2: บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95นะคะ 39.94 บาทต่อลิตรอย่างเงี้ยดีเซล 40.69 บาทต่อลิตรนะคือมันพุ่งกันจริงๆอ่ะต้องบอกว่าโหคือเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเถอะในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะอาจจะต้องเป็นทางเลือกหลักต่อไปในอนาคตเหมือนกันเนาะ
1: แต่รถไฟฟ้าเนี่ยจะบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันสำคัญจริงๆคือมันสะดวกอ่ะสะดวกรวดเร็วคือสามารถที่กำหนดเวลาได
2: ้
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญแล้วก็ตอนนี้หลายหลายคนบอกว่าเอ้ยมันไม่เชื่อมต่อกันเลยตอนนี้เห็นรัฐบาลเขาเตรียมที่จะลุยเรื่องในการลดค่าครองชีพคือจะทำเชื่อมรถไฟฟ้าทุกสาย นะค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทแล้วก็จะเริ่มวันที่1มกราคมปีหน้า70นี่แล้ว
2: ใช่ละ
1: นะอันนี้คือน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะคือทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่าแน่นอนค่ะนโยบายของรัฐบาลนั้นต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนอยู่แล้วนะโดยระบบขนส่งสาธารณะนี่แหละก็จะมีการเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบนะเพื่อจะส่งเสริมให้ประชาชนนั้นใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น

0: ตราโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยว
1: ถูกนะ
0: ถูกใช่ไหมคะโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนด้วยนะสำหรับการเดินทางเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายนะคะก็จะครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนี
1: ่นะเริ่มตอนนี้แค่เรานี่อย่างเดียวก็69บาทแล้วนะ
0: ใช
1: ่บ้านดิฉันแบบตลาดภูไปในเมืองเนี่ยก็คือ69นี่หลายแบบเป็นตัวร่วมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: ตัวร่วมทุกสายทุกสีแล้วก็เมื่อที่ผ่านมาเองเนี่ยสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมามั้งเหมือน BTS เองก็ขานรับนโยบายตัวร่วมแล้วที่จะคุ้มค่ารถไฟสูงสุด45บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เตรียมเฮกันละ
0: ใช่เขาตั้งใจจะให้วันที่1มกราเลย
1: เป็นของขวัญ
0: ของขวัญพี่ใหม่อีกแล้ว
1: เริ่มแล้วนะ
0: เริ่มตอนนี้ต้องแต่ละกระทรวงต้องเริ่มหาของขวัญให้กับประชาชนแล้วนะปีใหม่นะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูกันเพราะตอนนี้ก็เดินหน้ากันทั้งเรื่องของกรมรางอะไรต่างๆเนาะตอนนี้ก็ใช้ไทยช่วยไทยพับไปก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: น่าสามารถใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของ เรื่องของทางอะไรล่ะการเดินทางแต่เรามาดูอีกทางนึง ที่มันจะช่วยเราได้เหมือนกันนะดิฉันเห็นคุณยศชนันเนี่ยเมื่อก่อนเราเดินทางทางเรือนะคุณแสงระวีมันก็ไวนะมันก็แบบก็ชิวๆไปเรื่อยแล้วก็รถไม่ติดเดินทางทางน้ำอะไรเงี้ยเนาะมันก็วันนี้ค่ะเห็นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานคูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่14นะก็มีทั้งเรื่องของการประกวดรางวัลสารวัตรคลองจูเนียทำน้ำหมักน้ำเทชีวภาพ EM ปล่อยพันปลาน้ำจืดเนี่ยดิฉันว่าถ้าต่อไปนะจากโครงการที่เราเห็นเนี่ยตรงคลองประชากรไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ถ้าเกิดมันพัฒนาได้เดินทางได้เนาะรถเรือไฟ
0: ตอนนี้ก็พยายามทำอยู่นะอย่างคลองพดุงคลองพดุงเชื่อมต่อมาคลองไปประชากร
1: เรือไฟฟ้ามีอยู่ไหม
0: เรือ
1: มีอยู่ใช่ไหมเนี่ย
0: ก็เขาก็ยังมีนั่งกันอยู่นะคือพยายามทำให้คลองมันใส
1: แล้วมันราคาถูกแล้วมันกำหนดเวลาได
0: ้
1: เพราะตอนนี้ต้องบอกก่อนสภาพถนนที่บ้านเราเองเนี่ยโอ้โหไปทุกเส้น
0: ใช
1: ่ทำอุโมงค์ทำรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากเนี่ยแหละทางเรือกับรถไฟฟ้าเนี่ยดิฉันว่ามันเพอร์เฟคสุดแล้วน่าสนใจสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก
0: ็มันทำให้คนบางทีคนโดยสารเนี่ยไม่น่าเบื่อด้วยนั่งรถ
1: ดิฉันว่ามันจะอารมณ์ดีนะนั่งเรือถ้าเกิดมันไม่ร้อนแล้วมันไม่เหนียวนะมันก็จะแบบมันก็จะอารมณ์
0: มันไม่เหนียวหรอกมันไม่ใช่น้ำเค็มใช่ปะล่ะ
1: คุณเคยลองหรือยังพูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เคยในระยะยาว
0: เคยเหมือนกันแบบแบบอะไรอย่างเงี
1: ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ามีแอร์เป็นรถแบบไฟฟ้าโซนเรือโซล่าอะไรอย่างงี้มีหมดอ่ะนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่ามันจะสามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลจนถึงที่เราจะใช้เป็นเส้นทางการเดินทางสายหลักบ้างได้หรือเปล่าด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ดูสิ่งที่รัฐบาลช่วยประชาชนเรียกว่าเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนอีกอย่างนึงเหมือนกันตอนนี้เนี่ยออนไลน์กำลังบูมกันมากๆไม่ว่าใครก็มาไลฟ์ขายของไลฟ์สดนู่นนี่นั่นกันหมดแล้วนะคะมันมีแบบหลอกมีอะไรอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะคะเพราะทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยก็ได้พูดถึงการไปช่วยเหลือผู้บริโภคจากกรณีที่ซื้อของผ่านออนไลน์แต่ว่ารับสินค้าคือซื้อสินค้าได้ไม่ตรงปกต้องบอกอย่างนี้เนี่ยนะคะ
1: เคยได้เสื้อแบบตัวกระจ้อยใส่ได้แค่แขน
0: เดี๋ยว
1: เคยปะ
0: คือเคยได้แบบ
1: เครื่องตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยปลอมอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: คือเสื้อผ้านี่ฉันแบบค่อนข้างจะเห็นชัดเจนแต่ครีมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยได้สั่งเพราะไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันแต่ว่าประเภทของใช้อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกร้องเรียนอยู่บ่อยเหมือนกันแต่ว่ากรณีอันนี้เนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปดูเนี่ยเป็นลักษณะของการซื้อโซฟาผ่านช่องทางออนไลน์คือเป็นสินค้าใหญ่อะนะชิ้นใหญ่อะโซฟาทีวีอะไรเงี้ยมันจะชิ้นใหญ่นะเขาซื้อผ่านอุตสาห์ซื้อผ่านออนไลน์แต่ว่าปรากฏว่าได้รับสินค้าไม่ตรงปกนะ
1: ขนาดชิ้นใหญ่ยังรออีก
0: สคบก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปประสานไก่เกียร์จนผู้ประกอบธุรกิจเขาตกลงที่จะจัดส่งสินค้าให้ใหม่แล้วก็ชดเชยค่าเสียหายให้ด้วย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐมน

0: ตรีก็ย้ำเลยทีเดียวนะว่ารัฐบาลโดยท่านนายกรุทินนั้นห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคมากๆนะในยุคการค้าออนไลน์มันบูมขนาดนี้เนี่ยนะคะคือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ร้องมาได้เลยเพราะพร้อมที่จะไปตรวจสอบหรือว่าติดตามให้อยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งแหละที่เรียกว่าโอ้โหจี้กันติดเลยทีเดียวนะในการที่จะดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ
1: คือตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ
0: ่มันเยอะนะมันเยอะ
1: แล้วต้องบอกว่าตอนนี้คือโหถ้าสมมติประเทศไทยทำเองได้น
0: ะ
1: แพลตฟอร์มเนี่ยรวยมหาศาลนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ถ้ามีแพลตฟอร์มของไทยเองอะไรเงี้ยแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าหลายๆสมาคมตอนที่รัฐบาลเปิดทำเนียบแรกๆก็เห็นพวกสมาคมออนไลน์อย่างเงี้ยเขาไปพบเนาะก็ไม่รู้จะยังไงที่เขามีความพยายามมานานมากแล้วที่ฉันคุยกับสายเทคเนี่ยในการที่จะเปิดแพลตฟอร์มของคนไทยเองแต่ก็เมื่อก่อนดังๆเนี่ยคุณเคยได้ยินตลาด .com มั้ย
0: ตลาด .com แล้วไม่เคยเข้าไปนะ
1: ป้อมทาวุฒิมั้ยเมื่อก่อนนะก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูถ้าสมมติไทยทำได้เองมันสามารถควบคุมอะไรได้ด้วย
0: ตอนแรกซื้อของอะตอนที่ซื้อบางทีก็ไม่รู้นะว่าอุ๊ยนี่มันมาจากต่างประเทศนะมาจากจีนมั่งมาจากแถวๆใกล้ๆบ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: คือก็ไม่คิดมันจะมาแบบนั้นอะไรก็ไม่รู้แบบ
0: คือบางทีก็ของไทยเรานี่แหละแล้วมาขายเราอีกที
1: จริงมันควรจะต้องแบบเนาะไทยอุดหนุนไทยอะไรก็เดี๋ยวรอดูนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะแล้วก็มีเกี่ยวเรื่องของข่าวการเมืองก็มีเยอะนะคะ
0: จริงๆเนี่ยในนี้ให้ครูฟังได้คลายความกังวลกันหน่อยเพราะว่าเรื่องของไปพบน้ำมันจุดรั่วในท่อส่งน้ำมันแถวพระรามสามอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาก็คือมีตรวจพบแล้วคือก่อนหน้านี้คือยังหาจุดไม่ได้มันตรงไหนคือรู้มีน้ำมันรั่วแหละตรงไหนก็ไม่รู้นะคะปรากฏว่าก็พบแล้วนะคะจริงๆทางคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ เรียกว่าคือคุณโอ๋นะก็อยู่แบบด่านหน้าเลยในการที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนสมัยอยู่อุตสาหกรรมก็สุดซอยใช่ไหมอันนี้ก็ลงพื้นที่ตลอดก็ไปติดตามเรื่องนี้นะไปตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงพระรามสามนะคะทางคุณทิติพัฒน์ก็ไปกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องเร่งหาสาเหตุแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบท่อขนส่งน้ำมันนะเพราะว่ามันเกิดเหตุรั่วไหลแล้วก็อันนี้ใช้เวลาตรวจสอบมาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ในที่สุดบอกว่าก็สามารถพบจุดรั่วของท่อได้แล้วโดยอยู่ใต้อยู่ที่บริเวณใต้เขาเรียกว่าใต้สลีฟนะหรือว่าปลอกเป็นปลอกครอบท่อค่ะนะซึ่งปลอกตรงนี้เนี่ยมันมีความยาวอยู่ประมาณเมตร8เซนนะก็เกือบ2เมตรอ่ะนะแล้วมันติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเลื่อนปลอกออกเพื่อที่จะตรวจสอบได้เพราะนั้นทางบริษัทก็เลยปรับวิธีการทำงานคือเป็นการลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเลยนะแม้จะใช้เวลาหน่อยก็ต้องทำนะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้สามารถที่จะไปตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณดิติพัฒน์บอกว่าทางกลุ่มธุรกิจพลังงานเนี่ยเขาได้มีการแจ้งกลุ่มบริษัทเจ้าของพื้นที่แล้วล่ะหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบอะไรพวกนี้ด้วยนะก็สามารถที่จะระบุจุดที่รั่วซึมได้ก็คงเดี๋ยวจะมีการแก้ไขให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็โล่งอกสำหรับประชาชนแถวนั้นไปนะคะน
1: ี่
0: แหละก็เดี๋ยวรอดูอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต
2: ่ออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์
2: เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
0: ลับมาช่วงสุดท้ายนะคะดูเรื่องของแนวการเมืองกันหน่อยนะคะก็มีทั้งการเมืองระดับชาติแล้วก็ท้องถิ่น
1: เดี๋ยวเราเริ่มท้องถิ่นหน่อยเพราะว่าล่าสุดเลยดิฉันเห็นข่าวตอน 18:30 นที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังผลการนับคะแนนนายกอบจ.นนทบุรี
0: หล
1: ัง
0: จากปิดหีบไป
1: ใช่นะคะก็คือผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตอน 18:30 เนี่ยนะคะก็นับไปแล้ว 8.1% นะคะปรากฏว่าคุณณฤพลเย็นประเสริฐหมายเลข1กลุ่มผึ้งหลวงก็กลุ่มนายกคนเดิมอ่ะนะคะก็ยังคงนำโด่งอยู่ที่ 15,286 คะแนน
0: ค่ะ
1: ขณะที่เดชรัศกำเนิดหมายเลข4พรรคประชาชนตามมาตามมาอยู่ที่ประมาณ 9,567 คะแนนก็ทิ้งห่าง
0: เป็นพันเหมือนกันนะ
1: 5,000 กว่าคุณ5,000 กว่านะคะก็แน่นอนล่ะว่าก็ต้องเกาะติดผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอยู่ในตอนนี้นะคะเพราะว่าเราปิดหีบกันไปประมาณสักตอน 17:00 นใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มทยอยรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซึ่งต้องบอกว่าอันดับหนึ่งคือคุณนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งที่เป็นหลานใช่ไห
0: ม
1: นะกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยได้ 15,000 กว่าเนี่ยก็คิดเป็นคะแนน 59.17% ละนะคะกกต.เองก็ยังได้เปิดเผยผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์จากทุกหน่วยเข้ามาอยู่ก็ตอนนี้คือโปร่งใสแหละ สามารถนับคะแนนเรียลไทม์แล้วก็ดูไลฟ์ได้ในเพจ Facebook ของกกต.ด้วยนะคะก็ทิ้งห่างเนาะ
0: เนี่ยโหคือผู้บริหารหลายคนก็ไปนะคุณเท้งก็ไปช่วยนะอะไรเง
1: ี้ยคุณเท้งคุณพลิตอ่ะไปกันหมดอ่ะนะแต่ก็ยังทิ้งห่างอยู่แต่ว่าผลยังไม่
0: เป็นทางการ
1: เดี๋ยวรอดูเผื่อใต้หีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่ากกต.เองก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกกันไปว่าด้วยฟ้าฝน
0: อ
1: ่ะเนาะก็คนก็ไปใช้สิทธิ์กันน้อยด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างปรากฏว่าตอนนี้ถึงที่โตเกียวแล้วนะคุณผู้ฟังนะออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้า8:00 กว่าเนี่ยนะคะก็เวลาประมาณสัก4:00 กว่าเนี่ยท่านเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวท่านนายกก็เตรียมที่จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะที่โรงแรมอิมพีเรียลนะคะที่โตเกียวนะก็เพื่อที่จะรับฟังการปฏิบัติงานแล้วก็ปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆนะเพื่อจะให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นนั้นจะได้สอดคล้องกับทิศทางแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลนั้นในการที่จะส่งเสริมธุรกิจแล้วก็การลงทุนจากญี่ปุ่นด้วยนะโดยเฉพาะเลยนะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเหมือนกันนะรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การผลิตส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วย AI ต้องเข้ามาแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนไทยด้วยนะคะคุณเอกภพบอกว่าทีมประเทศไทยที่จะหารือนั้นจะประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นกระทรวงหรือว่าหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้น นะก็จะเรียกว่าจะบูรณาการการทำงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะให้ไปในทิศทางเดียวกันน่าจะได้แบบบรรลุเป้าหมายในการที่จะรักษาประโยชน์ของประเทศแล้วก็เดี๋ยวเห็นบอกว่านายกก็ยังมีแนวคิดทีมประเทศไทยพลัสด้วยนี่นะพลัสไปกันไปไกลถึงญี่ปุ่นนะคะค
1: ือ
0: ใช่แนวคิดนี้เนี่ย เห็นบอกว่าเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมายแล้วก็กำหนดแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไปร่วมกันด้วยนะคะท่านโฆษกบอกว่าสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วกับไทยเนี่ยครับเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยในญี่ปุ่นเนี่ย
1: แล้วก็ลองจากจีนกับอเมริกานะคะที่ตอนจริงๆมันมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยถ้าคิดเป็นร้อยละคือ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดก็เยอะนะ
0: เยอะ
1: ไทยส่งออกไปที่ญี่ปุ่นน่ะอยู่ที่23,549 ล้านดอลลาร
0: ์
1: สหรัฐนะคะขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับ1นะตอนปี68
0: ค่ะ
1: นะคะก็เนี่ยแหละก็เลยตอนนี้ BOI มีความสำคัญล่ะนะคะที่อนุมัติเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: เหมือนว่าจะอนุมัติไปแล้ว248โครงการมั้ย 60,000 กว่าล้านบาทอ่ะ
0: ค่ะ
1: อันดับ5อยู่นะนะคะก็เนี่ยแหละมีเรื่องอะไรบ้างลงทุนจากญี่ปุ่นน่ะก็แน่นอนเครื่องจักรยานยนต์อุตสาหกรรมโลหะวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะคะนอกจากนี้เดิมเนี่ยเขาบอกว่าจากการประชุมทีมไทยแลนด์ในวันพรุ่งนี้แล้วนายกยังฝากส่งแรงใจไปถึงทัพนักกีฬาไทยด้วย
0: ญี่ปุ่นเพราะนายกถึงญี่ปุ่นแล้ว
1: แต่ว่าไม่ก็คืออยู่โตเกียวแต่ว่านักกีฬาอยู่ที่นาโกย่าอะไรเงี้ยนะคะจะแบบไม่ได้มีเวลาแต่ก็ส่งกำลังใจไปให้เหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทย
0: ม
1: ุ่งมั่นทำหน้าที่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะนี่ก็โอ้เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจแหละไปถึงแล้วตอนแรกเดิมถ้ามีไปเยี่ยมนักกีฬาด้วยแต่น่าจะภารกิจที่ไม่ทัน
0: ใช่นะคะก็จริงๆท่านนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เจอหลายเรื่องเนาะนะก็โดยเฉพาะกรณีเรื่องหัวสวอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่าคือหลายคนดูแล้วมันเหมือนจะไม่จบ
1: นะ
0: คะก็เลยถามท่านนายกนะว่ามันดูเหมือนไม่จบแล้วก็อาจจะมีขยายไปยังหน่วยงานอื่นเนี่ยกังวลไหมนะท่านนายกบอกว่าก็มันไม่คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายระบุไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นนะคะนักข่าวก็เลยถามว่ามันเหมือนมีการหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยไปเคลื่อนไหวต่อนะคะท่านนายกเลยบอกว่าเอาเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเรามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อยู่นะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างและยังกำหนดสิทธิของประชาชนว่ามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะนักข่าวก็เลยถามอีกบอกว่าพรรคภูมิใจไทยประเมินไหมอ่ะคือท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยนะประเมินไหมว่าทำไมคนยังไม่เชื่อนะในเรื่องของความเกี่ยวพันอะไรในเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกเลยบอกว่าไม่ได้ประเมินเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วนะซึ่งจริงๆท่านก็พูดมาตลอดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะคะนั่นแหละ
1: ใช่ซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางกกต.เองก็มาเคลียร์ชัดนะปล่อยตัวมติคดีหัวสวมาเลยใช่ไหมเพราะจะได้ไม่ต้องคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยออกเอกสารออกมาเลย
0: ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแล้วนะ
1: แล้วก็เปิดเผยผงเขาเรียกอะไรทั่วเปิดเผยผลลงมติผู้ถูกร้องรายบุคคลเลย
0: ค่ะ
1: นะคะตามข้อกล่าวหาเลย 3-7 อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แน่นอนล่ะคือมันก็จะเสียหายน
0: ะ
1: แล้วก็เลยเปิดล่อนมาเป็นเอกสาร
0: ทั้งหมด427รายชื่อนะ
1: ใช่
0: ใครโดนร้องบ้างใครรอดบ้างใครร่วงก็ดูกันชัดๆเลยนะคือกกต.ออกมาเปิดหมดเลยนะคะอันนี้คือยิบยับมากเลยทีเดียวนะ
1: ต้องอ่านกันแบบ นี่แหละนะแต่เนื่องจากเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ส่งไปถึงผลโพนะคุณแสงระวีล่าสุดเองเนี่ยสวนดุสิตโพนะคะก็ออกมาทำสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเรื่องคนไทยกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรร
0: ม
1: ก็กลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 1,123 คนทั้งออนไลน์ทั้งภาคสนามอะไรอย่างเงี้ยนะคะพบว่าอะไรรู้ไหม ว่าเมื่อกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นึกถึงเรื่องการพิจารณาและการตัดสินคดีของศาล 63.85 นะคะทั้งนี้จากสถานการณ์คดีทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นใช้คำว่ายังไม่ค่อยน
0: ะ
1: ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อความเป็นธรรมและความเป็นกลางของกระบวนการยุติธรรมไทยอยู่ที่46.39โดยมองว่าคนแต่ละกลุ่มในสังคมไทยเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เท่าเทียมเลย อยู่ที่38.02นะคะเรื่องที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมไทยลดลงคือนี่แหละการแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมือง66.87% นะคะเรื่องที่ควรเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมไทยก็คือเรื่องที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเหมือนแบบควรอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยนะมากถึง66.52%ซึ่งตรงนี้เองค่ะทางประธานสวนดุสิตคุณดร.พรพันธ์บัวทองก็เหมือนสกัดมาให้บอกว่าไอ้ผลโพตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมอยู่นะโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นธรรมความเท่าเทียม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเรียกคืนความเชื่อมั่นเนี่ยจะต้องทำให้เร่งทำให้ประชาชนเห็นแล้วก็สัมผัสได้ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีความเป็นอิสระเป็นที่พึ่งเข้าถึงได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคนไม่เช่นนั้นมันจะเกิดการตั้งคำถามจากสังคมเหมือนอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ล่ะนะอันนี้ก็น่าสนใจ
0: ใช่
1: เหมือนกัน
0: ส่วนของนิราโพเขาก็บอกเหมือนกันว่าปรากฏว่าไอ้เรื่องของมติกกต.เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อความวุ่นวายทางการเมืองเลยนะโดยอันแรกเนี่ยคือเขาสอบถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต.ในกรณีเรื่องหัวสว.เนี่ยนะคะที่ส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาเนี่ยก็ปรากฏว่าประชาชน 34.27% เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้คาดการณ์อะไรเลยนะคะแล้วก็อีก 21% บอกว่าตรงกับที่คาดการไว้ส่วนอีก 17.86 บอกว่าไม่ตรงตามที่คาดการไว้เลยนะคะส่วนคำถามต่อมาถามว่าความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นจากมติกกต.เนี่ยนะคะปรากฏว่าประชาชนถึง 35.34 บอกว่าไม่กังวลเลยนะคะมีอยู่ 30.46 บอกว่าค่อนข้างกังวล นะคะส่วนอีก19บอกว่าไม่ค่อยกังวล นะคะอีกคำถามหนึ่งถามถึงบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองนะหรือว่าและหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติเนี่ยนะคะก็คำตอบของประชาชนเนี่ยบอกว่าบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่จะต้องเผชิญศึกหนักก็คืออันแรกเนี่ยกกต.กกต.ชุดปัจจุบันนะ 35.57 นะคะ
1: วงเล็บด้วยชุดปัจจุบัน
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเน้นนะ
0: ต่อมาก็คือนายกรัฐมนตรีนะ 31.53 ต่อมาคือพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด 25.42 แล้วก็ต่อมาก็คือกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่จะถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนนั่นแหละนะอันนี้ก็ 15.88 นะคะนี่
1: ก็ผลโพมันก็เกี่ยวเนื่องกันล่ะอ่ะทิ้งท้ายกันนิดนึงคุณแสงระวีข่าวดีสำหรับคนเดินทางวันพรุ่งนี้โหมันเป็นวันจันทร์ด้วยวันทำงานเมื่อเวลา 18:20 นะคะก็มีข่าวด่วนข่าวดีออกมาบอกว่าพรุ่งนี้วันที่21กันยาเนี่ยวันจันทร
0: ์
1: MRT สายสีน้ำเงินเตรียมเปิดให้บริการตามปกติทุกสถานีแล้ว
0: ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจาก BEM เร่งแก้ระบบเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าพรุ่งนี้ขอให้ฝนไม่ตกในเช้าวันทำงานนะคะแล้วก็ใครที่วางแผนการเดินทางก็ยังคงกลับไปใช้ได้แล้วล่ะ MRT สายสีน้ำเงินนะคะก็ให้บริการตามปกติ
0: แล้วก็
1: ไม่ต้องมีข้อกังวล
0: ติดตามเรื่องของภาษีสหรัฐเพราะว่านายกจะไปที่สหรัฐด้วยแล้วเห็นบอกว่าก็นายกพูดไว้กับนักข่าวที่นี่ก่อนเลยบอกว่าพร้อมที่จะทวงสัญญากับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะคือถ้าเกิดมีจังหวะคุยเรื่องภาษีสหรัฐเนี่ยก็จะคุยแล้วก็พยายามที่จะขอกดให้ต่ำกว่า 19% นะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะ
1: ได้
0: หรือไม่ได้ แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องคอยลุ้นก็คือน้องเนนี
3: ่
0: นะคะอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าก็เดี๋ยวจะได้ลุ้นกันวันที่22
1: น
0: ะที
1: ่
0: น
1: ้
0: องที่น้องจะชิงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศผลในเวลาในบ้านเราเนี่ยก็ประมาณวันที่23นะคะช่วงเช้า
1: ๆวันนั้นนี่แบบตาค้างกันเลยล่ะต้องรอดูกันเลยล่ะนะ
0: คือต้องลุ้นน้องเขาจริงๆนะคะนี่แหละ
1: มือคนไทยเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ
0: เอาละค่ะเวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz
5: เตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
6: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนให้เปิดบริการได้ภายในวันพรุ่งนี้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและวันพรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันคลอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีศิหศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
2: รองนายกสุภจีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภจีเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภจีก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
3: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมประสบภาภาครายงาน
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกจัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ. เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่เซลล์บลอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
7: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
8: นางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมาธิการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอร์ลงดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบทั้งนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
13: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
14: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
13: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
14: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
13: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: กรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะคือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทางกรมศิลปากรเนี่ยเขาได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมวัดบวรสถานสุทวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าค่ะซึ่งตั้งอยู่ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่เปิดให้เราหรือว่าประชาชนทั่วไปได้เข้าไปชมเลยแต่วันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักและก็ไปสัมผัสความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้ววังหน้ากันค่ะวันนี้จะไปพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนโชติเกียรตินภัทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในช่วงต่อไปนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปคุยกับอาจารย์ในช่วงที่2นี่ค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินมอบให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณปวินุชฉุยฉายนะคะจากจังหวัดนนทบุรีค่ะเอาล่ะถึงเวลาพักละเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปช่วงที่2นะคะจะไปสัมผัสความงามวัดพระแก้ววังหน้าพร้อมกันค่ะพักสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและจำนวนเงินไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2ในรายการสบายสบายหลังข่าวค่ะจะพาไปสัมผัสความงามวัดพระแก้ววังหน้าซึ่งก็เป็นมรดกศิลป์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะ

0: นี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนโชติเกียรตินภัทรนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะและตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์ธนโชติคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับห่างหายกันไปนานเลยครับ
0: ใช่ค่ะห่างหายกันไปนานมาคราวนี้ก็อยากจะให้อาจารย์นี่เป็นผู้นำเที่ยวหรือว่าเป็นไกด์นะคะไปสัมผัสความงามวัดพระแก้ววังหน้ากันสักหน่อยหนึ่งนะคะซึ่งปกติแล้วอย่างที่ได้เกริ่นกับคุณผู้ฟังไว้ไม่ได้เปิดให้เข้าชมใช่ไหมคะแต่รอบนี้เหมือนว่าเขาจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมวันนี้รายการของเราก็เลยไม่พลาดจะได้พาไปดูประวัติของวัดพระแก้ววังหน้าเป็นไปเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะ
1: ครับก็ปกติวัดเนี้ยจะอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการว่าก็คือว่าจะไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมจะเปิดเป็นบางวาระโอกาสเช่นที่มีงานพิธีการของกรมศิลปากรหรือบางทีของในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หรือวิทยาลัยนาฏศิลป์เดิมนะฮะเช่นไหว้ครูหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีนะฮะทีนี้สำหรับความเป็นมาเนี่ยนะฮะก็ต้องชี้แจงทุกท่านนิดนึงว่าวัดเนี้ยเป็นวัดที่อยู่ในเขตของวังหน้าหรือฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับก็เอาง่ายๆคือเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชเป็นที่รองมาจากพระเจ้าแผ่นดินซึ่งประทับอยู่ที่พระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงสาเหตุที่เรียกว่าวัดพระแก้ววังหน้าก็เอาง่ายๆครับมันเหมือนกับว่าเป็นวัดประจำวังดังนั้นคนก็เลยเรียกกันว่าเหมือนวังหลวงมีวัดพระแก้วกับวัดพระแก้ววังหลวงตรงนี้กับวัดพระแก้ววังหน้าละกันนะฮะแต่เดิมพื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นเหมือนกับว่าสร้างขึ้นในสมัยวังหน้ารัชกาลที่หนึ่งสมเด็จบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถให้เป็นวัดนะฮะประทานให้กับนักชีซึ่งเป็นมารดาองค์อีนะองค์เผาเนี่ยคือเอาง่ายๆฮะวังหน้าพระองค์นี้ท่านมีเหมือนกับว่ามีเจ้าจอมีสนมที่เป็นทางกัมพูชาด
0: ้
1: วยนะฮะสร้างให้กับพระองค์นักชีเนี่ยนะครับประทับอยู่ก่อนปรากฏว่าพอถึงสมัยร.2วังหน้าเปลี่ยนถูกไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้องชายของรัชกาลที่2กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ท่านมาประทับต่อตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นวัดท่านก็ทำเป็นสวนกระต่าย
0: ค่ะ
1: นะครับทำเป็นสวนกระต่ายจนกระทั่งถึงรัชกาลที่3วังหน้าก็เปลี่ยนอีกรอบฮะคนที่มาเป็นวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็คือเป็นถ้าพูดง่ายเป็นลูกรัชกาลที่1มีศักดิ์เป็นอาของรัชกาลที่3
0: ค่ะอาจารย์
1: คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสด นะครับคือผมต้องอธิบายนิดนึงว่าวังหน้าพระองค์เนี้ยท่านสำคัญมากนะฮะท
0: ่
1: านรับบทบาทกำกับราชการมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินรัชกาลที่2นะฮะดูแลถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกลาโหมหรืออะไรสักอย่างคือสมัยร.2จะมีธรรมเนียมที่เจ้านายไปกำกับกรมราชการต่างๆเพื่อดูแลต่างพระเนตรกัน
0: ค่ะ
1: นะฮะทำงานเก่งมากนะครับจนสุดท้ายก็ได้มาเป็นเหมือนกับว่าคู่พระไทยรัชกาลที่3ก็ได้เป็นวังหน้าด้วยนะฮะทีนี้เมื่อท่านมาเป็นวังหน้าท่านก็ฟื้นธรรมเนียมเก่าๆที่มีในวังหน้าสมัยร.1อะไรขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือการทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นวัดในวัง
0: วัดในวัง
1: ครับไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา
0: ค่ะ
1: นะฮะก็คือเหมือนกับว่าวัดนี้ก็มีเรื่องเล่าอยู่นิดนึงคือในช่วงต้นรัชกาลที่3เนี่ยมีศึกสงครามใหญ่ระหว่างกรุงเทพกับเวียงจันทน์นั่นก็คือศึกเจ้าอนุวงศ์ทุกคนจะจำได้และทุกคนก็จะจำถึงวีรกรรมของยโมท้าวสุรนารีนะฮะจนถึงแม่ทัพใหญ่อย่างเช่นเจ้าพญาบดินทร์เดชาสิงหาเสนีที่เป็นแม่ทัพขึ้นไปแต่คนนึงที่เป็นจอมพลนะฮะที่เป็นจอมทัพใหญ่ที่เสด็จขึ้นไปทำศึกครั้งนั้นคือวังหน้าพระองค์นี้ด้วยฮะวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: นะครับทีนี้เมื่อท่านขึ้นไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าท่านก็ตั้งพระทัยว่าเสร็จถ้าเสร็จศึกมาชนะศึกกลับมาก็จะสร้างวัดเหมือนกับแก้บนไถบนเขาเรียกศัพท์อย่างนี้สุดท้ายวัดพระแก้ววังหน้าหรือที่มีชื่ออย่างทางการว่าวัดบวรสถานสุทาวาสก็จึงเกิดมาในบริบทนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ลักษณะสถาปัตยกรรมอันนี้ประวัติคร่าวๆเนา
0: ะ
1: ลักษณะสถาปัตยกรรมก็คือว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารทรงจัตุรมุขเอาง่ายๆครับเป็นผังกากบาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเหมือนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหมายถึงในแง่ของผังนะฮะท่านตั้งใจที่จะยกยอดพระมหาปราสาทคือให้มีปราสาทเป็นยอดแหลมๆมาฮะถ้าใครนึกถึงพระที่นั่งในวังหลวงออกพระที่นั่งดุสิตอะไรอย่างนั้นฮะจะเป็นยอดแหลมๆแต่ทีนี้ว่าในวังหน้าเนี่ยนะฮะแต่เดิมเนี่ยไม่เคยมีประวัติว่ามีจะได้สร้างอาคารที่มียอดปราสาทแหลมๆมาก่อนเพราะยอดปราสาทแหลมๆเป็นของวังหลวงเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเพียงพระองค์เดียว
0: ก็จะสร้างไม่ได
1: ้สร้างไม่ได้รัชกาลที่3ท่านก็เหมือนกับว่าสั่งห้ามก็เลยระงับไปก็เลยเหลือเพียงแค่อาคารทรงจตุรมุขไม่มียอดแหลมๆมาถึงทุกวันนี้แหละฮะถ้าพูดให้ฟังง่ายๆทีนี้ก็ปรากฏว่าอันนี้มีข้อมูลอยู่ในหนังสือสารสมเด็จนะฮะก็สมเด็จกรมแห่งราชานุภาพกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระ านริศรานุวัติวงศ์ท่านคุยกันท่านก็บอกว่าเหมือนกับว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็วังหน้าในร.3พระองค์เนี่ยกรมศักดิ์เนี่ยนะฮะก็ทรงน้อยพระทัยอะไรแบบนั้นน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แต่อย่างไรก็ตามนะฮะวัดนี้ไม่ได้สร้างสำเร็จในสมัยพระองค์ท่านครองวังหน้าเพราะเนื่องจากสิ้นพระชนไปก่อนนะครับก่อนจะสิ้นพระชนท่านก็ฝากพระชายาท่านก็คือพระองค์เจ้าดาราวดีว่าถ้าใครที่มามีบุญทำต่อให้เสร็จเนี่ยขอฝากผ้าสะพักไว้อันนึงสำหรับผมพระพุทธรูปพระประธานนะครับสุดท้ายวัดนี้มาเสร็จในช่วงรัชกาลที่4ครับก็คือมีการวาดจิตรกรรมเนี่ยแหละเดี๋ยวเรากำลังจะอธิบายกันอย่าง
0: ได้ค่ะไล่เรียงไป
1: นะถึงแม้ว่าจะไม่เห็นภาพผมจะพูดให้เห็นภาพ
0: ไล่ทำลายไป
1: ได้
0: ค่ะ
1: อาจารย
0: ์ขอบคุณค่ะอาจารย์
1: นะครับก็คือมาทำเสร็จในยุคนั้นนะฮะแล้วก็คนที่คุมภาพจิตรกรรมต่อมาคือเจ้าฟ้าอิสรพงษ์นะครับซึ่งเป็นพระโอรสของวังหน้าพระองค์นี้ทำจนเสร็จฮะแล้วทีนี้ก็มีเกร็ดเล่านิดนึงก็คือว่าราชการในสมัยรัชกาลที่4คนที่มาเป็นวังหน้าเนี่ยก็คือน้องชายของท่านก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือมีพระยศอิสริยยศเทียบเสมอกับพระเจ้าแผ่นดินวังหลวงเลยแหละใช่ไหมใช้คำนำหน้าว่าพระบาทสมเด็จพระเนี่ยนะครับทีนี้ท่านก็อยากจะยกย่องน้องชายของท่านก็มีพระราชดำริว่าอยากให้เชิญพระพุทธสิหิงค์เนี่ยไปไว้ที่นี่ด้วย
0: ค่ะ
1: ก็คือต้องอธิบายนิดนึงว่าพระสิหิงค์แต่เดิมก็อยู่ที่วังหน้านั่นแหละนะครับอยู่ที่วังหน้าแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนหลังเนี่ยมันมีในยุคที่วังหน้าอาจจะร้างไปในบางยุคหรืออะไรท่านก็เชิญไปไว้ที่วัดพระแก้วอยู่นานเลยนะครับวังหลวงเนี่ยสุดท้ายรัชกาลที่4บอกอยากให้เชิญกลับไปที่วังหน้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะดำริไปไว้ที่วัดพระแก้ววังหน้าตรงนี้นะครับดังนั้นนะฮะจิตรกรรมที่วาดขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยต้องวาดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปองค์นี้นั่นก็คือพระพุทธสิหิงค์นะครับอันนี้ฮะก็อันนี้คือประวัติคร่าวๆแต่ทีนี้ว่าโครงการนี้อาจจะไม่ได้เสร็จทันอะไรก็ตามพระสิหิงค์ก็เลยอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์มาจนถึงทุกวันนี้แหละฮะ
0: ค่ะ
1: นะครับเลยตรงนั้นก็ไม่มีพระสิหิงค์ไปอยู่แต่ว่าจิตรกรรมยังเล่าเรื่องนี้อยู่ครับ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นประวัติที่มาที่ไปหัวใจหลักของวัดพระแก้ววังหน้านี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่เป็นหัวใจหลักๆเลยค่ะ
1: หัวใจหลักๆเนี่ยนอกจากสถาปัตยกรรมอาคารที่จะบ่งบอกถึงว่าฐานานุสักวังหน้าอะไรอย่างที่เล่าไปแล้วนะฮะว่าไม่มียอดปราสาทอะไรเนี่ยที่เป็นอาคารที่สร้างในยุคร.3อะไรก็ตามเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าไฮไลท์หัวใจของนี่คือจิตรกรรมนะฮะซึ่งมีซ้อนอยู่กันประมาณสัก 3-4 เรื่องโดยประมาณที่วาดอยู่ในนั้นนะครับพาชมเลยดีกว่าไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย์ไล่มาเลยค่ะ
1: ผมจะพูดให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคร่าวๆนะฮะถ้าท่านจับใจความจากการฟังในรายการในวันนี้ได้ท่านเดินดูได้สบายมากนะครับจิตรกรรมไทยเอางี้ท่านนึกถึงโบสถ์อะไรสักที่หนึ่งที่ท่านเคยเห็นหรือท่านอาจจะดูรูปวัดพระแก้ววังหน้าข้างในตามก็ได้นะฮะมันจะมีจิตรกรรมเอาง่ายๆฮะถ้าสมมติเอาหนึ่งผนังแล้วกันสมมติหนึ่งผนังมันจะแบ่งได้กัน3ส่วนข้างบนเหนือผนังขึ้นไปขอโทษเหนือหน้าต่างขึ้นไปอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งโดยรวมจะวาดเรื่องเกี่ยวกับลังกาแล้วก็เกี่ยวกับอดีตพุทธเจ้านะฮะก็คือพระพุทธเจ้ามีหลายองค์นะครับสืบลำดับประกาศศาสนากันมาเหมือนรัฐบาลเลยฮะตอนนี้เราอยู่ในสมัยของพระสมณโคดมเจ้าชายสิทธัตถะที่ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสมัยนึงใช่ไหมฮะแล้วต่อไปก็เป็นพระศรีอานอะไรเงี้ยก็จะมีความเชื่อตามศาสนาพุทธอันนั้นคือประวัติอดีตพุทธเจ้าลงมานะครับลงมาอธิบานหน้าต่างก่อนนะฮะบานประตูหน้าต่างก็จะเป็นเรื่องของเทพเจ้าต่างๆพระนารายณ์ปางต่างๆพระอิศวรปางต่างๆพระพิฆเนศปางต่างๆอะไรเหล่านี้เหมือนลักษณะเป็นทวารบาลที่คอยเฝ้าดูแลศาสนสถานนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ผนังระหว่างหน้าต่างนึกออกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: หน้าต่างนึงไปอีกหน้าต่างนึงก็ต้องมีผนังตรงนั้นจะวาดเรื่องพระพุทธสิหิงค์ประวัติพระพุทธสิหิงค์ทั้งหมดนะครับอันนี้คือโครงสร้างคร่าวๆนะฮะตัวนี้ทีนะฮะ
0: ค่ะ
1: เหนือหน้าต่างเป็นเรื่องอดีตพุทธเจ้ากับเรื่องลังกาเดี๋ยวผมจะเจาะอีกทีลงมาตรงหน้าต่างต่างๆจะเป็นภาพเทพเจ้าปางต่างๆในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วระหว่างหน้าต่างจะมีผนังใช่ไหมครับก็เป็นประวัติพระพุทธสิหิงค์
0: ค่ะ
1: อันนี้เราเห็นโครงสร้างแล้วทีนี้ขอเชิญทุกท่านเดินตามผมเข้ามาในโบสถ์น
0: ะค่ะอันนี้เหมือนนึกภาพแล้วตามไปด้วยนะคะตามไกด์ไปในโบสถ์ละ
1: จริงๆอยากจะฉายภาพให้ทุกท่านดูมากนะครับถังอย่างที่ผมบอกมันเป็นจัตุรมุขเอาง่ายๆเป็นรูปเครื่องหมายบวกหรือกากบาทเนี่ยนะครับผมขอพาทุกท่านดูในแนวเหนือกับใต้ก่อนนึกออกไหมฮะดูในแนวทิศเหนือกับทิศใต้
0: ได้ค่ะอาจารย
1: ์เป็นแกนลงมานะถ้าสมมติว่าท่านมีเครื่องหมายบวกอยู่หน้าท่านเนี่ยผมไล่จากบนลงล่างก่อนเหนือใต้นะครับคือตรงนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าเขาวาดเรื่องอะไรถ้าเราดูเหนือผนังเหนือหน้าต่างขึ้นไปจะวาดเรื่องลังกา
0: ค
1: ือการที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่ลังกาทวีปเนี่ยสองหนนะฮะอันนี้ฟังสตอรี่ดีกว่านะฮะก็คือครั้งแรกจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าผนังด้านเหนือเนี่ยท่านเห็นขึ้นไหมจะเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เกาะลังกาครั้งแรกก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นเขาบอกลังกาเนี่ยมียักษ์อยู่เยอะจริงๆยักษ์ในตำนานก็คือสัญลักษณ์แทนคนท้องถิ่นนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: แล้วศาสนาพุทธลงมาเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้ตำนานก็คือตำนานก็ต้องวาดว่าโอ้พระพุทธเจ้าลงมานะฮะ ระพุทธเจ้าลงมาบอกว่าเนี่ยขอพื้นที่แค่นี้ยักษ์จะให้ได้ไหมยักษ์ก็บอกเอาเท่าไหร่ล่ะก็คือพื้นที่แค่แผ่นหนังปูนั่งก็ตกลงกันพระพุทธเจ้าปูแผ่นหนังปั๊บปรากฏเต็มไปทั้งเกาะลังกาทำให้ยักษ์เป็นไงฮะต้องย้ายออกเพราะได้ลั่นวาจาไปแล้วนะฮะว่าจะถวายพื้นที่ทั้งแผ่นหนังรองนั่งปรากฏว่าภาพนั้นเนี่ยคุณจะเห็นพระพุทธเจ้าปูแผ่นหนังรองนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็จากนั้นไปเป็นยักษ์อดละหมาดกันทั้งเกาะลังกาเลยนะหนีกันออกมาอันนั้นคือผนังด้านที่อยู่ทางเหนือทีนี้หันไปดูทางใต้เหนือช่องหน้าต่างนี่แหละเป็นการเสด็จลังกาครั้งที่สอง
0: ค่ะอาจารย์
1: ก็คือท่านไปปราบไม่ใช่ปราบเหมือนกับห้ามการทะเลาะกันระหว่างพญานาคลุงกับหลานคือมโหธรนาคกับจุโรธรนาคนาคก็คือสัญลักษณ์แสดงถึงคนพื้นถิ่นเรื่องนี้แสดงถึงว่าพุทธศาสนาเข้าไปนะยุติความขัดแย้งอะไรแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ถามว่าทำไมต้องวาดเรื่องลังกาเพราะว่าถ้าเราเชื่อตามตำนานพระพุทธสีหิงพระพุทธสีหิงมาจากลังกาจึงต้องวาดตำนานลังกาเพื่อโยงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยและในขณะเดียวกันเหนือผนังด้านอื่นเนี่ยจะวาดเรื่องอะไรฮะเหนือหน้าต่างขึ้นไปจะวาดประวัติพุทธเจ้าด้วยก็คือเหมือนกับสื่อว่าพระพุทธเจ้าลำดับนับวงมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคืออย่างไรแล้วก็ซึ่งจะเชื่อมโยงกับพระพุทธสีหิงซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันในศาสนาปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คือด้านในแนวแกนเหนือใต้แล้วถัดลงมาถ้าเราดูระหว่างผนังหน้าต่างในทางทิศเหนือเนี่ยจะเป็นภาพเกี่ยวกับประวัติของเขาสิงคุดก็คือที่ประดิษฐานพระธาตุชเวดากอง
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่เขาจะวาดแบบเป็นเจดีย์แบบไทยๆอ่ะเนาะนะตามความเข้าใจของช่างนะครับถามว่าทำไมต้องวาดประวัติชเวดากองเพราะว่าเป็นเจดีย์สถานที่คนมอญนับถือมาก
0: ค่ะ
1: นะชเวดากองเนี่ยแล้วก็มีประวัติว่าเหมือนกับว่าในสายของธรรมยุติกนิกายนิกายแบบเนี้ยที่ราชการที่4ทรงตั้งตั้งแต่สมัยบวชเนี่ยสัมพันธ์กับทางมอญจึงมีตำนานเรื่องนี้ปรากฏอยู่ด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะถ้าท่านไปดูผนังตรงเนี้ยท่านจะเห็นตะขาบยักษ์อยู่อันนึงโดนปูหนีบ
0: ตะขาบยักษ์
1: ใช่ใช่หลายๆท่านที่เคยไปดูอาจจะนึกถึงผมเล่าให้ฟังอีกก็ได้ก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยบริเวณที่เป็นชเวดากองเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของตะขาบยักษ์นะฮะเป็นที่อยู่ของตะขาบยักษ์ซึ่งจับช้างกินเอาง่ายๆแล้วงาช้างมันเป็นพนันทนทุกเลยนะฮ
0: ะ
1: วันดีคืนดีฮะมีกษัตริย์เสด็จไปที่นั่นนะฮะกษัตริย์องค์นี้เขาบอกว่าเหมือนกับปวดหัวฮ
0: ะ
1: แล้วก็หายารักษาก็เทวดาเข้าฝันบอกว่าให้เอาผงแก่นจันอะไรเนี่ยไปถวายพระฤาษีแถวๆเขานี
0: ้
1: ก็เอาไปถวายพอถวายเสร็จปั๊บนะฮะพอถวายเสร็จปั๊บฤาษีก็บอกว่าก็กินนั้นแหละถึงจะรักษาหายที่เอามาถวายเนี่ยนะฮะแล้วกษัตริย์องค์นี้ระหว่างทางก็เห็นมีงาช้างก็เลยไปเอางาช้างมาตะขาบยักษ์ก็ไล่ตามกองเรือนี้ไปตามไปจนถึงที่มีปูยักษ์อยู่ปูยักษ์ก็ขึ้นมาหนีบตะขาบยักษ์ตัวนี้ตายอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นตำนานของว่าพื้นที่เดิมน่ะของชเวดากองเคยมีตะขาบยักษ์อยู่มาก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วเวลาคนมอญก็ทำบุญอะไรจะมีธงตะขาบก็เพื่อสื่อถึงว่าเจ้าของที่เดิมนั่นแหละฮะเป็นตะขาบยักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือผนังด้านนึงส่วนอีกด้านอีกฝั่งนึงนะฮะก็จะเป็นเรื่องของช้าง10ตระกูลอะไรเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็ว่าไปนะฮะอันนี้เอาคร่าวๆดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนึกตามไม่ทัน
0: ถ้าเราเล่าละเอียดเนี่ยจะไม่ทัน
1: ใช่ฮะส่วนยังได้อีกนะเพราะเราเหลือไฮไลท์จุดสุดท้ายที่จะพาดูไฮไลท์อีกชุดหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของประวัติพระพุทธสีหิงซึ่งจะเดินทางไปตามที่ต่างๆผมอธิบายนิดนึงเพราะว่าเวลาไปวัดพระแก้ววังหน้าก็มีหลายท่านถามผมนะว่าเอ๊ะสรุปพระสีหิงองค์ไหนเป็นองค์จริงองค์ไหนเป็นองค์ปลอมอะไรเงี้ยเขาจะพูดกันเป็นภาษาปากเพราะว่าพระสีหิงเนี่ยผมอธิบายนิดนึงหลายคนคงสงสัยนะเชียงใหม่มีกรุงเทพมีนครมี
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตามตำนานเพื่อจะสื่อว่าเจ้าบ้านผ่านเมืองนั้นเนี่ยมีบุญญาธิการได้ครอบครองพระพุทธรูปตามตำนานซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธองค์อ่ะแล้วก็จะมีความเชื่อว่าถ้าใครได้ครอบครองคือคนมีบุญอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อธิบายคร่าวๆเนาะทีนี้ภาพต่างๆจะเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มจากการหล่อพระพุทธสีหิงในลังกา
0: ค่ะอาจารย
1: ์นะครับซึ่งเป็นลังกาในแบบที่เป็นฝรั่งเพราะว่าคืออิทธิพลความรู้ความเข้าใจคนเป็นฉากเมืองฝรั่งเลยเอางี้ดีกว่าคนกรุงเทพนะฮะในช่วงต้นกรุงเทพจะเข้าใจว่าลังกาตอนนั้นฝรั่งคุมแล้วก็เลยมีฉากเป็นแบบฝรั่งเหมือนเรื่องพระไพมินีตอนผู้ฮะ
0: ค่ะ
1: ที่นางละเวงเป็นฝรั่งอยู่เมืองลังกาเนี่ยเพราะตอนนั้นฝรั่งยึดลังกาไว้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพไฮไลท์นะฮะพระสีหิงอยู่ที่สุโขทัยนะครับแล้วก็เคยไปอยู่กำแพงเพชรอันนี้ช่างอาจจะไม่ได้วาดในตอนนี้แต่ว่าวาดตอนที่พระสีหิงอยู่ที่เมืองล้านนาเลย
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งภาพไฮไลท์ในช่วงนี้ผมพูดนิดนึงตอนที่พระร่วงรับพระสีหิงมาขอรวบรัดตัดความนิดนึงนะฮะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเวลาไม่พอจะมีฉากงานฉลองพระสีหิงอยู่แล้วก็ในฉากนั้นเนี่ยจะมีมโหรสพโบราณนะฮะต่อยมวยอะไรกันอยู่เนี่ยสมโภชพระสีหิงแล้วก็จะมีการโปรยทานที่นี่ฉากโปรยทานเนี่ยสมเด็จกรมพยานฤทธิ์ท่านเล่าไว้ในสารสมเด็จนะฮะบอกว่ารู้ตัวคนวาดด้วยว่าชื่ออะไรนะฮะชื่อว่านายมั่นวาดได้ดีมากเป็นอาการชุลมุนวุ่นวายของคนที่กำลังจะแย่งคือเขาจะมีการโปรยทานนะฮะเป็นทำเป็นพุ่มกระปะพึกซึ่งมีมะนาวยัดเงินยัดสิ่งของมีค่าไว้แล้วโปรยให้คนมารับอย่างเงี้ยฮ
0: ะ
1: เหมือนทุกวันนี้ที่เราเห็นในงานบวชงานศพแต่ว่าสมัยก่อนจะยัดใส่มะนาวตรงนั้นอาจจะเป็นอาการชุลมุนมากนะฮะภาพสวยมาก นะครับส่วนอีกที่นึงจะเป็นฉากที่ชิงราชสมบัติที่เมืองเชียงใหม่เพราะพระศรีหิงเคยไปอยู่เชียงใหม่ด้วยถูกไหม
0: ฮะใช่
1: ตรงนั้นจะเป็นฉากชนช้างที่สวยมากวาดโดยพระอาจารย์แดงวัดหงรัตนารามจริงๆมีช่างเยอะนะฮะแต่เรารู้2คนนี้เท่านั้นจากหลักฐานในลายพระหัตถ์ที่2สมเด็จในศาลสมเด็จเนี่ยคุยกันกรมนฤทธิ์กับกรมดำรงแล้วมาถึงฉากสุดท้ายท้ายๆก็คือเป็นฉากกรมพระราชวังวนตีเชียงใหม่แล้วเชิญพระศรีหิงลงมานะฮะภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นก็จะสื่อว่าเหมือนกับว่าสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเนี่ยมีพระอิสริยยศเหมือนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เคยตีเชียงใหม่และเชิญพระพุทธศรีหิงลงมาได
0: ้
1: นะฮะเป็นฉากเกียรติยศเลยฉากหนึ่งนะครับตรงนั้นขอให้ทุกท่านไปดูและสุดท้ายฮะในตอนที่ข้ามมาเลยนะจนถึงช่วงรัชกาลที่4ตอนที่รัชกาลที่4ให้เชิญพระศรีหิงกลับไปเนี่ยนะฮะก็มีวาดไว้ด้วยนะครับทุกท่านก็ควรจะมาดูนะฮะเพราะว่ามีการวาดฉากพระที่นั่งดุสิตมีการวาดฉากวังหน้าไว้ในนั้นด้วยนะครับแล้วมีปากคลองบางกอกน้อยนิดนึงด้วยนะฮะอยู่ทางทิศตะวันออกเนี่ยผนังทางด้านตะวันออกเนี่ยนะฮะที่ตรงข้ามกับพระประธานเลย
0: ค่ะ
1: ผมเล่ายั่วน้ำลายประมาณนี
0: ้ให้ไปชม
1: ให้ดูไฮไลท์
0: ค่ะเป็นไฮไลท์ที่ต้องไปให้ได้
1: คือไปดูภาพเมืองลังกาแบบฝรั่งไปด
0: ู
1: ภาพการโปรยทานแล้วมีคนแย่งกันซึ่งเป็นฝีมือของนายมั่นนะฮะช่างในสมัยรอ4ไปดูภาพที่เท้าแหลมเมืองมาชนช้างกับเจ้าสิริราชบุตรที่เมืองเชียงใหม่แล้วดูภาพกรุงเทพตอนเชิญพระศรีหิงกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ท่านดูแค่นี้ก็สุดยอดแล้วฮะนะครับไม่รู้เกินเวลาหรือเปล่าย
0: ังค่ะยังไม่เกินอีก5นาทีค่ะอาจารย
1: ์
0: นี่พูดถึงความโดดเด่นเนาะความโดดเด่นคือไปแล้วคือเราฟังแค่อาจารย์พาเข้าบทเนี่ยนะก็เห็นภาพแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ไปต่อจิ๊กซอกันอีกทีหนึ่งใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: ตอนนี้ยังคงได้รับความนิยมเฉพาะเปิดมาเนี่ยคนน่าจะไปกันเยอะเหมือนกันนะอาจารย
1: ์ครับก็คืออย่างนี้ฮะด้วยความที่ว่าหนึ่งนะฮะที่นี่นานๆเปิดทีถูกไหมฮะตามพิธีอะไรของหน่วยงานราชการต่างๆหรือบางทีถ้าเป็นหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยก็คือทำหนังสือขออนุญาตกรมศิลปากรนะครับเมื่อก่อนก็สามารถเข้าไปชมตามระเบียบที่วางไว้ได้แต่ทีนี้เรื่องจากตอนนี้เป็นเทศกาลที่เปิดให้คนเข้าชมนานๆเปิดทีนะฮะคนก็เลยพลักกันไปแล้วก็น่ารักมากนะฮะมีกองโบราณคดีที่ดูแลอยู่เนี่ยมีจัดน้องนักศึกษานะฮะมาบรรยายนำชมให้นะฮะก็ได้รับความนิยมได้รับความสนใจอยู่มากนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราไปวัดเนี่ยส่วนใหญ่วัดส่วนใหญ่จะวาดเรื่องตามคัมภีร์ชาดกพระเจ้าสิบชาติพระเวสสันดรใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้อง
1: แต่ในนี้วาดเรื่องจากมีคัมภีร์พระพุทธเจ้าต่างๆมีเรื่องโดยเพราะตำนานพระพุทธศรีหิงที่วาดตามศรีหิงคณิธานศรีหิงคณิธานเป็นหนังสือโบราณนะครับที่เล่าถึงประวัติพระศรีหิงต่างๆเนี่ยก็เอามาใส่ไว้ในนี้คนบางทีก็อาจจะงงเอ๊ะทำไมภาพนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไมภาพนี้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าคนก็ได้รับความสนใจเพราะมันเป็นเรื่องที่แปลกด้วยนานๆจะเห็นกันทีอะไรแบบนี้แล้วภาพที่อันนี้ผมอาจจะเล่าข้ามนะพอดีอาจจะไม่ได้เน้นคือภาพเทพเจ้าปานต่างๆที่อยู่ตามบานประตูหน้าต่างก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
0: เท่าที่ฟังอาจารย์พูดถึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบันทึกแบบเรื่องราวมากมายเลยนะอาจารย์นี่ขนาดว่าเล่าไม่จบนะยิ่งเยอะเลยนะ
1: โดยสรุปก็คืออย่างแรกเราได้เรื่องศาสนาว่าเรามีทั้งพุทธแล้วก็คัมภีร์ทางสายหรือฮินดูนะฮ
0: ะ
1: ที่เอามาวาดไว้อย่างที่สองก็คือว่าในจิตรกรรมเนี่ยมันจริงๆต่อให้มันเป็นเรื่องในอดีตก่อนคนเขาเขียนกันท่านเขาก็จะใส่สังคมอันนี้วาดตอนรัชกาลที่4ก็จะมีสังคมยุครอ4ไปอย่างตอนแห่พระศรีหิงเข้าเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเรื่องมันเป็นปากใต้แต่ว่าตอนนั้นในภาคกลางของเรานิยมมหรสพอย่างนึงคือแอวลาวเป่าแคนพระศร
0: ี
1: หิง9ท่านก็นิยมการเป่าแคนนะแต่สุดท้ายรัชกาลที่4ก็มีประกาศห้ามเป่าแคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวจะแรงอะไรเงี้ยตามความเชื่อนะ
0: ฮะ
1: แต่ว่าความนิยมมันเนี้ยมีก็เลยเอาไปใส่ไว้ในภาพจิตรกรรมตอนแห่พระเข้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นคนเป่าแคนในขบวนท่านไปดูเถอะนะครับอันนี้ก็สอดแทรกสังคมอะไรต่างๆที่เป็นความเป็นรัตนโกสินทร์นะฮะลงไปตรงนั้นอยู่เยอะมากนะฮะสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะเอาละค่ะจังคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยวันหลังเดี๋ยวจะเชิญมาอีกนะคะเราได้สนุกมากเลย
1: ครับจริงๆซอยเป็นซีรีส์ได้เลยนะ
0: ฮะ เป็นตอนๆซีรีส์ได้เลยขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะคุยกับอาจารย์แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับอาจารย์อะในเสียงเล่าอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ได้บอกอาจารย์รู้แบบโอ้โหละเอียดลึกเลยนะนี่เวลาของเรามีน้อยเท่านั้นเองนะคะใครสนใจเข้าไปชมนะคะตั้งอยู่ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะเขาเปิดให้ชมเป็นกรณีพิเศษค่ะใครไปก็ถ่ายรูปหรือว่าอาจจะมาเล่าให้ฟังก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุยกับคุณผู้ฟังไปเนี่ยนะคะก็นั่งนึกว่าตอนนี้มีคุณผู้ฟังได้ส่งจดหมายมาหรือยังเพราะรายการของเราเนี่ยสบายๆหลังข่าววันนี้เนี่ยเรายังมีเป็นตุ๊กตาหมีสุด น่ารักสุดคิ้วเนี่ยนะคะจากออมสินให้อย่างนี้ไงอยากให้คุณผู้ฟังได้ส่งจดหมายมาที่รายการของเราสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่คือ119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็คือ10210นะคะหรือว่าคุณจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าวดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนักเทคบอลทีมชาติไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาลด้วยวันที่20กันยายน2569ตรงกับวันชาติของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะและศูนย์ประชุมวายุพักเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ตนเองและประเทศชาติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมความว่าวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เยาวชนทั่วหน้าควรหาโอกาสศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าทรงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใดและอย่างไรบ้างจึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยแม้พระชนชีพที่ดำรงอยู่บนมนุษย์โลกมิไม่มากนักแต่เมื่อศึกษาพระประวัติแล้วทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่าอายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนเฒ่าและคนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจของความตายทั้งสิ้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงอย่าประมาทในการอบรมพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมขอให้เจริญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นอยู่ทุกขณะจิตอย่าเผลอคิดไปว่าการครองตนในศีลธรรมตามหลักศาสนาก็ดีการขวนขวายแสวงหาความรู้ก็ดีการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนหากแม้เยาวชนมีอายุเติบใหญ่ถึงมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยความรู้คู่คุณธรรมที่บ่มเพาะไว้ตอนนี้ก็จะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจักเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้าหรือหากแม้นว่ามีเหตุตัดรอนให้ชีวิตต้องล่วงลับไปในวัยท่ามกลางอายุก่อนถึงปัจฉิมวัยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นชีวิตอันสั้นแต่สุดประเสริฐสามารถเกื้อกูลประโยชน์สู่แก่โลกนี้ได้ดุจเดียวกับพระจริยาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นผู้เพิ่งเสด็จจากไปขออนุโมทนาความดีที่เด็กเยาวชนและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีตลอดมาขอคุณศรีพระรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยามีคารวะธรรมเป็นอาทิที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ดลบันดาลให้ท่านจงมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไปเทอญองคมนตรีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569พร้อมมอบเกียรติบัตรให้เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นต้นแบบของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน111รายและกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจำนวน11รายมอบโล่เกียรติยศแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน21รายและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน7รายแบ่งเป็น6ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาสังคมด้านการศึกษากีฬานันทนาการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการสื่อสารมวลชนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมรวมทั้งผลักดันให้เกิดการส่งเสริมเด็กเยาวชนบุคคลองค์กรที่เป็นต้นแบบของสังคมทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศชาติสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติสำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและมีพระบรมราชานุญาตให้นำพระมหาพิชัยมงกุฎไปใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569
2: ค ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งพร้อมชมขบวนแห่เรือบุพชาติรับฟังเพลงเห่เรือเฉลิมพระเกียรติณพระพราเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2516ถือเป็น1ใน5กองงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2519ปีนี้มีเรือจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจากประเทศมาเลเซียส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันใน3ประเภทรวมทั้งสิ้น60ทีมโดยทีมชนะเลิศแต่ละประเภทได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันเรือเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับส่วนต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้นำความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านอารยธรรมประเพณีการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้วัฒนธรรมพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งเรือรอบชิงชนะเลิศขบวนแห่เรือบุพชาติและการแสดงต่างๆณริมเขื่อนท่าพยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์
3: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บรวม16รายปัจจุบันมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจำนวน10รายการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
4: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรศวรเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวณัฐพัฒน์ระวุอารามวงศ์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งงานหนักเพื่อประสบกันนิกรชาวไทยโดยชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพและการแสดงโขนและพยายามสืบสานให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้ยังเคยถวายการแสดงเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้รับคำชมว่าการแสดงสวยมากอย่างความปลับปลื้มมาจนถึงทุกวันนี
5: ้ของพระพันปีที่สนใจที่สุดก็น่าจะเป็น ศิลปาชีพค่ะกับโขนอย่างผ้าไทยก็พยายามจะหาผ้าไทยมาใช้เรื่อยๆนะคะแต่กับโขนของผ้าพันปีเนี่ยพี่อยู่เชียงใหม่แต่ก็พยายามจะดิ้นรนหาทางมาดูให้ได้ทุกปีคือมันควรมาช่วยกันดูตอนที่อยู่เชียงใหม่มีโอกาสได้ถวายงานท่านหน้าพระพักท่านอ่ะอยู่ 2-3 ครั้งก็เลยรู้สึกว่าผูกพันกับท่านก็เลยอยากมาไปถวายการแสดงเสียงที่ก้องอยู่ในหัวอยู่เสมอคือท่านบอกว่าการแสดงสวยมากขอบใจที่มาเต้นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ขณะที่นางเสน่ห์เนตรคำซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพประทับใจในพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์โดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินที่สร้างงานสร้างอาชีพให้ประสบกนิกรชาวไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีผ่านหลากหลายโครงการเช่นโครงการศิลปาชีพที่ส่งเสริมการฝึกอบรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยหลากหลายแขนง
6: ได้มาก็ถือว่ามีบุญมีวาสนาที่ได้มากราบองค์พระเก่งพ่อแม่พันปีก็สุดยอดของประเทศไทยเป็นแม่ของแผ่นดินนะคะศิลปาชีพที่ท่านทำไว้แล้วก็สื่อสารกันต่อมาฝึกสมองฝึกคนให้มีวินัยมีระเบียบสร้างอาชีพของตัวเองได
4: ้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนันทิกาสิตาโลรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงวัตถุไม่ทราบชนิดไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นในวันนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือยืนยันว่าสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกไปยังทะเลตะวันออกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมรบร่วมเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่ขณะเดียวกันเกาหลีเหนือปฏิเสธมติของที่ประชุมทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติที่ยืนยันว่าเกาหลีเหนือไม่สามารถเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ทั้งหมดทำเนียบข่าวสหรัฐปฏิเสธที่จะให้ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico เข้ามาในพื้นที่ตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ประกาศห้ามสำนักข่าวทั้ง3แห่งเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวโดยอ้างว่าเป็นสื่อมวลชนที่รายงานข่าวปลอมอย่างต่อเนื่องด้านสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico ต่างระบุว่าบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของทีมงานถูกยึดคืนขณะที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงทำเนียบขาวเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีสำนักข่าวทั้ง3แห่งส่งสัญญาณที่จะคัดค้านคำสั่งดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องจากขัดต่อบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1ของสหรัฐซึ่งคุ้มครองเสรีภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างข้อมูลในการรายงานการวิจัยความเสี่ยงของ BMI Country Risk and Industry Research หน่วยงานในเครือสถาบันวิจัยฟิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับโลกที่ระบุว่าข้อจำกัดด้านขีดความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าทั่วเอเชียกำลังตึงตัวขึ้นอย่างมากเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ที่กำลังขยายตัวBMI ยังคาดการว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในทศวรรษหน้าจะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ2.9%มาเลเซียละ3.3%และเวียดนาม5.6%ขณะเดียวกันกฎระเบียบที่เข้มงวดในหลายประเทศอาทิไทยมาเลเซียและออสเตรเลียจำกัดการขยายตัวของปริมาณไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและคาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อปกป้องเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่จากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5ส่วนประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง3ประเภทที่ส่งลงทำการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันคาราเต้ในประเภทต่อสู้รุ่น68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงในรอบก่อนรองชนะเลิศมณีวันบุตรสุวรรณเอาชนะเบกิมายโอโรซาลีเอวาจากคีกิสถานด้วยกฎเซนซูหลังผู้ตัดสิน4มุมให้เสมอกันคนละ8คะแนนเท่ากันทำให้มณีวันผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับลูบิสไลกาอัลฮูไมราจากอินโดนีเซียและเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิด4-3คะแนนผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับโซเฟียเบรุนเซวาจากคาซัคสถานผลปรากฏว่ามณีวันต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไป0-8คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฮ่องกงซึ่งในนัดแรกทัพช้างศึกพลิกชนะคีกิสถานมาได้2-3ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นมา0-2ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มเอาชนะไปได้5-1เก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดมี6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยส่วนการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบแรกในสาย A ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้3-0คู่สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมลูกไหวไทยจะลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันจักรยานไทม์ทริอัลบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูหลาดทำเวลา43:55.98วินาทีจบอันดับที่6ส่วนไทม์ทริอัลบุคคลหญิงระยะทาง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชทำเวลา39:50.48วินาทีคว้าอันดับ8สำหรับโปรแกรมต่อไปนักปั่นไทยจะลงแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการโรดเรซบุคคลหญิงระยะทาง96กิโลเมตรในวันที่22กันยายนนี้เวลา 7:00 ตามเวลาประเทศไทยโดยมีเพชรดารินสมราชชนิพรบัตริยะและกมลรดาขาวปลอดลงแข่งขันสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทัพนักกีฬาไทยอยู่อันดับที่4คว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินส่วนอันดับ1เป็นจีนที่8เหรียญทอง6เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพ5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกลันดากำหอมมืออันดับ13ของไทยและมือวางอันดับ4ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะเรมิอิอุจินักหัวสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นมือ27ของไทยจากนนทบุรี2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับปภิชยาอิสโร มือ28ของไทยจากสงขลาต่อไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการกำชับผู้ควบคุมการแข่งขันผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่และสโมสรสมาชิกทุกสโมสรให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานการแข่งขันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุแอนดอสทาวเซนนักเตะพีทีประจวบ FC ถูกรถบดสนามทับบริเวณขาระหว่างอบอุ่นร่างกายในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ที่พีทีประจวบ FC พบปัตตานี FC ที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาโดยสมาคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนมาตรการการจัดการแข่งขันเพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
11: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
10: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเราดันได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีอาทิตย์นี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ขณะที่ท่องเที่ยวรอบโลกนี่วันๆผมจำไม่ได้นะว่าคุณวิกรมอยู่ที่ไหนเจอหน้ากันก็ต้องทักทายถามแต่ว่าการที่ได้เดินทางรอบโลกเนี่ยเป็นประโยชน์กับแฟนๆรายการโลกเปลี่ยนสีเพราะว่าจะได้ความรู้จะได้มุมมองที่มันทันกับเหตุการณ์และไปสัมผัสด้วยตัวเองคุณวิกรมนี่ไปสัมผัสไม่จะไปกินของอร่อยๆเขาเท่านั้นนะไม่ได้ไปจิบเหล้าจิบไวน์ของเขาเท่านั้นนะแต่ไปศึกษาถึงข้อมูลล่าสุดว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำอะไรที่ร่ำรวยที่ทันสมัยที่ถูกต้องที่ล้ำสมัยที่คนไทยควรเรียนรู้มีอะไรบ้างฉะนั้นวันนี้ครับคุณวิกรมกมดิษฐ์จะมาเล่าเรื่องที่ไปยุโรปเมื่อ

0: ีพจรลงเท้าจริงๆนะมีวันหนึ่งผมบิน3วันต่อเนื่องกันเลย
1: โอ้โห
0: ตลกมากเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นสจวดไปแล้วเมื่อเนี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็ด้วยความที่มันสะดวกไงแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการได้เห็นการได้เรียนรู
1: ้
0: ก็ทำให้เรานี่มีความฉลาดขึ้นเพราะว่าเห็นเฮียยุนนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้พูดอะไรนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยเพราะเนี่ยได้เห็นได้รู้เยอะผมก็อยากจะไปฝึกวิทยายุทธบ้างแล้วจริงจริงจริงจริงก็นี่การที่เราเดินทางไปก็ไปทำงานไปพูดคุยแต่ช่วงสักสามอาทิตย์มานี่ก็ไปเขาเชิญไปพูดพอดีเขาให้ค่าตั๋วค่าโรงแรมมีรถไปรับไอ้เราก็เป็นคนใจอ่อนนะเราไม่ต้องเสียตังค์เองเพราะว่าชาวบ้านออกให้เราไป
2: ให้ความรู้ให้ประสบการณ์แล้วก็ผมก็คิดว่าเขาร่วมคุณวิกรมมาจากประเทศไทยมันก็ช่วยภาพลักษณ์ประเทศไทยมีอยู่ในโลกระหว่างประเทศเลยนะ
0: เขาก็ชอบมาถามว่าตอนนี้อาเซียนเป็นยังไงประเทศไทยทำอะไรบ้างก็ไปคุยให้เขาฟังแหละเพราะว่าเราก็เนี่ยคุยในเรื่องโลกเปลี่ยนสีแล้วก็คุยในเรื่องที่เรารู้เรื่องอะไรบ้างก็ดีก็ดีไปคุยแต่ผมนี่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องจะไปโม้ผิดถูกไม่ได้เสียสถาบันโลกเปลี่ยนสีหมดนะ
2: ใช่แล้วก็สนใจหัวข้ออะไรที่ไปพูด
0: ก็ไปพูดเขาไปพูดเรื่องของการลงทุน 3.0 อาเซียนเป็นยังไงอนาคต AI ดีไหมอะไรไงนี่ก็ไปเมาไปพูดอย่างนั้น
2: ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีใช่ไหม
0: ก็ผมพอดีอาจจะตอบได้ดีเพราะว่าไปพูดเป็นภาษาจีนไงคนมันก็เข้าใจง่ายถ้าเกิดไปพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมหรือไม่ก็ไปพูดเป็นภาษาไทยแล้วไปแปลเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องแล้วเดี๋ยวนี้วันนี้นี่เขาใช้ AI แปลตามที่เราพูดเลยนะ
2: เป๊ะเลยใช่ไหม
0: ผมเห็นแล้วใช้ได้เลยนะแล้วเขามีการคุยกับ AI เหมือนที่เฮียหยุนคุยอ่ะนะอาจารย์เออาจารย์เออะไรของเฮียหยุนนี่โอ้อะไร BBAA อะไรของเฮียหยุนของเขานี่เขาเอาเลยโอ้นี่เขาพูดกันเลยนะถามว่าตอนนี้อะไรยังไงล่ะไม่ตอบออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
2: เป็นใช่ไหม
0: ตอนนี้ไป AI นี่ของจีนนี่ไปไกลมาก
2: ไปไกลมาก
0: ก็ดีนะได้เห็นเขาได้รู้เขาไม่งั้นเราก็นั่งกบดานอยู่ที่บ้านเรานั่นแน
2: ่ถึงบอกประโยชน์คุณวิกรมเนี่ยเดินทางเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อแฟนๆโลกเปลี่ยนสีมากจะได้เล่าให้เราฟังลึกๆแล้วเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างเอาละเรื่องสวิสทำไมคุณวิกรมถึงบอกว่าอยากจะคุยเรื่องคนสวิสรวยที่สุดมันรวยยังไงรวยด้วยเหตุผลอันใดและเราจะทำตามรวยแบบเขาได้ไหม
0: ประเทศไทยเนี่ยโหใหญ่กว่าสวิสต้องไม่รู้ต้องขี่สิบขี่ร้อยเท่านะ
2: ฮะ
0: แต่ทำไมไอ้ GDP per head ของคนสวิสเนี่ยทำไมสูงกว่าประเทศไทยตั้งสิบกว่าเท่าเนี่ยตอนนี้สวิสเขาน่าจะต่อหัวนี่ประมาณสักแสนกับแสนหนึ่งอะนะหมื่นเหรียญเนี่ยประเทศไทยเรายังไม่ถึง 8,000 เลย
2: อ
0: ันนี้ก็จะเห็นได้ว่าโอ้เราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารใช่ไหมเราชาวไร่ชาวนาเอ้าสวิตเขาบอกว่าบริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะชื่อเนสเล่
2: ถูกต้อง
0: เป็นของสวิตยอดขายนี่น่าจะประมาณสักแสนล้านเหรียญแล้วมั้ง
2: โ
0: อ้แล้วเรานี่ทำนาทั้งประเทศนะเกษตรของเราเนี่ยทั้งประเทศเนี่ย
2: เ
0: พิ่งมีประมาณสัก 9% ของ GDP ของเราก็ประมาณสัก 500,000 ยังไม่ถึงแสนล้านเหรียญเลย

0: แล้วเราทำเกษตรตั้ง330ล้านไร่นะโอ้โหนี่ก็ไปตั้งครึ่งค่อนประเทศสวิตเนี่ยประเทศกระติ๊ดแล้วผมก็เลยไปผมถึงเอ๊ะทำไมคนสวิตเขารวยอ๋อมาดูแล้วเพิ่งไปดูไปรู้เขาว่าคนสวิตเนี่ยทำอะไรเขาจริงจังมากคุณสุทธิชัยเขาทำอะไรด้วยตัวเองนี่จะไปหาแม่บ้านจะไปหาคนใช้อะไรในสวิตไม่มีนะเขาคือคนทำตัดสวนซ่อมบ้านเออผมนี่เจอคนสวิตคนหนึ่งซึ่งผมพอดีไปดูรถเขามาเนี่ยโอ้โหนี่เหลือเชื่อเลยรถของเขานี่อายุประมาณสัก70ปีแล้วเออปรากฏว่าเขาทำสะอาดมากทั้งที่นั่งทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรโหนี่เหลือเชื่อจริงๆเออนี่ถามว่าโอ้เขาทำได้ยังไงแล้วผมไปถึงที่ห้องทำงานของเขานะเขาจัดเป็นระเบียบแล้วเขาต้องทำงานอยู่คนเดียวแล้วเขาก็มีโต๊ะให้มีถ้าเกิดมีแขกมาก็ไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งแต่หัวชนกันหน้าชนกันแล้วเขาทำทุกอย่างพิมพ์เองจัดไฟล์เองทำอะไรเองเช็ดพื้นเองไอ้ของเรานี่โอ้โหถ้าไม่มีคนใช้นี่เราก็แย่ละโอ้ใช่ไหมแม่เราใช้ชีวิตเป็นอาเซียเคยเดี๋ยวนี้นะหยิบอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเงี้ยไอ้คนสวิตไม่คนสวิตอีทำทุกอย่างในประเทศของเขาคือคนของเขาก็คือแรงงานคนของเขาก็คือคนที่ดูแลทุกอย่างแล้วประเทศเขาดูสิเห็นว่าเราเห็นรูปที่เราไปเที่ยวสวิสอะไรต่ออะไรหรือต่างประเทศในยุโรปเนี่ยเขาปลูกดอกไม้ไว้ที่หน้าต่างก็ดีหรือที่นั่งก็ดีดอกเต็มไปเลยสี
1: สวยงามมาก
0: เอออันหนึ่งอันที่สองเราก็มาถามว่าเอ๊ะทำไมสวิสเขาเป็นได้อย่างนี้เพราะหนึ่งเนี่ยเขาเป็นกลางแล้วถามว่าเป็นกลางก็เพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยถูกล้อมด้วยภูเขาเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นไอ้รถถังเนี่ยนะจากประเทศอื่นเนี่ยจะปีนข้ามสวิสมาเนี่ยปีนไม่ได้นะก็ทำไมล่ะเขาก็เลยไม่ได้เรียกว่าลบกับใครแล้วการที่เขาเป็นกลางเขาก็เลยไม่ค่อยเป็นศัตรูกับใครการที่เขาไม่มีศัตรูเขาเป็นกลางแล้วคนสวิสก็เป็นคนที่ละเอียดเรื่องเงินเงินทองทองนี่ทำไมโอ้คนนี่ก็ชอบเอาเงินไปฝากที่สวิสเพราะรู้ว่าประเทศเขาไม่มีปัญหานะแล้วทำให้คนสวิสซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าจริงจังฉะนั้นผมก็เลยไปมานี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออสวิสเขาทำอะไรจริงจังฮะผมว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเขาร่ำรวยขึ้นมาเพราะเขาทำอะไรจริงจังแล้วทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวผมไม่เคยเห็นคุณชายเห็นนะร้านอาหารไทยในต่างประเทศเอาคนไทยทั้งหมดไป26คน
1: อะไม่มียากมากเพราะว่าการเข้าประเทศก็ยากแล้วการที่จะใช้ธุรกิจมาอยู่ยั่งยืนก็ยากแล้วก็การที่จะมีเจ้าของที่ทุ่มเทแล้วรักความเป็นไทยจริงๆก็ยากส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยไปตั้งร้านอาหารเองต้นเงินทุนก็จะไม่มากแล้วก็จำเป็นต้องประหยัดแล้วก็การจ้างคนก็แม่บ้านสักคนสองคนเป็นคุกอะนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ทำอาหารไทยได้เท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยมากที่จะสามารถมีจุดเด่นของตัวเอง
0: ผมก็เลยวันนี้ก็เลยหอบเอาเรื่องที่ไปเจอส่วนหนึ่งที่กลายเป็นสะท้อนเห็นว่าคนสวิสทำอะไรจริงจังนี่แหละคือเป็นเหตุให้เราเห็นได้ว่าเออคนสวิสนี่ร่ำรวยแล้ววันนี้สิ่งที่สะท้อนมาตรงมากกว่าอันนั้นอีกก็คือเรื่องของความละเอียด
1: ใช่
0: มีประเทศไหนที่ทำนาฬิกาได้ดีเท่ากับสวิสไหมคุณวิชัย
1: ใช่พูดถึงสวิสต้องพูดถึงนาฬิกานะ
0: ผมเนี่ยพอดีนาฬิกาผมไอซีมาเมื่อก ราวที่แล้วที่โชว์ให้คุณสุทธิชัยดูนั่นนั่นสวิสนะสวิสเมกนะ
1: ว้าว
0: ซีมานะไม่ใช่ซีมาโลชั่นนะ เป็นซีมาผม วันนี้พอดีไม่ได้เอามาผมใส่นาฬิกานั้นมาเขาที่โชว์ให้คุณสุทธิชัย เห็นไปครั้งหนึ่งนั่นแหละ
1: ใช่ใช่สุดยอดแล้วไปคราวนี้ไปซื้อมาบ่าวล่ะไปหามาบ่า
0: วไม่มีแล้ววันนี้พอดีมันสตังมันดอกเบี้ยต้องไปจ่ายดอกเบี้ยแบงก์ไงโอ้เนี่ยนี่ตั้งแต่ได้พูดจริงๆนะเนี่ยอยากจะคุยให้แฟนรายการฟังด้วยว่าผมเนี่ยปีนี้ก็74แล้ว
1: 74เอง
0: ทำมาหากินตั้งแต่อายุประมาณ24เปิดบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนะปรากฏว่าถึงยันวันนี้นะส่วนตัวนี่ยังติดหนี้อยู่เลย
1: เอ้ยก็จะเชื่อ
0: จริง
1: ๆก็จะเชื
0: ่อเอ้ยแหมนี่ยายุนเราคุยกันเรื่องจริงๆผมเนี่ยตอนนี้ปีหนึ่งจำจ่ายดอกเบี้ยเยอะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเข็มไว
1: ้
0: ซื้ออะไรเรื่อยๆไปคุณทิชาอย่างนี้ตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยคุณทิชาเห็นผมใส่แหวนใส่นาฬิกาอะไรเรือนแพงๆไหมเขาที่แล้วให้เห็นซีมานั่นเรือนละ 8,000 บาทซื้อที่สีลมแล้วไม่ใช่อะไรจริงๆแล้วก็สวยแล้วก็เขาก็วิ่งได้ดีวิ่งได้ตรงเป๊ะเลยไม่เคยต้องไปปรับเลยสวิตนี่เขาเก่งมากเขาทำอะไรที่มันละเอียดทำอะไรที่มันเป็นของที่มีเทสฉะนั้นผมก็เลยวันนี้โอ้โหประทับใจสวิสมากผมก็มีลูกน้องเป็นสวิสชื่อคาวเดียทำงานกับผมมาตั้ง20กว่าปีแล้วมั้งหรือ10กว่าปีเยอะเลยเขาก็เป็นคนแบบเรียบร้อยเห็นแล้วก็ยิ้มแบบขี้อายขี้อายไม่เหมือนสาวอเมริกันนะสาวอเมริกันเนี่ยคุณสุริชัยเห็นมีขี้อายไหมตอนที่คุณสุริชัยไปอเมริกา
1: ไม่มีอเมริกาสาวอเมริกันก็จะกล้าวแรงเนี่ยอะไรก็ผงผางออกมาแต่สาวสวิสนี่นิ่มแบบไทยๆเลยล่ะ
0: เขาหวานด้วยนะไม่ใช่นิ่มอย่างเดียว
1: หวานด้วยล่ะ
0: โอ้ผมเห็นคนสวิสเนี่ยยิ้
1: ม
0: แล้วเราให้ความรู้สึกว่าดีอ่ะผมยังคิดไปแล้วผมยังอยากจะย้ายไปอยู่สวิสเลยนะเนี่ยเนี่ยอยากจะกลับเป็นหนุ่มอีกสัก30ปีนะ
1: จะไปทำอะไรที่สวิส
0: ผมก็อาจจะไปทำมาหากินตามที่ผมจะทำได้ ไปถึงคือวันที่เนี่ยไปถึงผมก็ไปดูรถไงไปดูรถไปดูลาไปดูอะไรอาจจะทำเรื่องรถลาอะไรต่ออะไรผมไปดูรถมาหลายคันเหมือนกันสนุกมากแล้วก็โหผมไปดูรถที่เขาบอกมานะเขาบอกว่าโอ้สวิตเนี่ยไม่ได้โดนระเบิด
1: จงสงคราม
0: สงครามเขาไม่ได้โดนระเบิดเลยผมก็เลยโอ้เขาบอกว่าถ้าเนี่ยเขาก็มีรถโบราณเดี๋ยวผมให้ดูเล่นๆสักคันหนึ่งไปดูกันผมก็ไปดูเขาอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรนะ
1: ไปซื้อมาป่ะ
0: นิดๆหน่อยๆเพราะว่าไปดูแล้วเราก็โอ้โหเกิดอารมณ์นะ
1: เกิด
0: อารมณ์เนี่ยดูที่เป็นยังไง
1: เอาที่ออกรถเก่าคลาสสิกเก่านี
0: ่เห็นไหม
1: วินเทจนะเนี่ยวินเทจนะโรลส์รอยซ์
0: เห็นไหมอันนี้ดูแล้วเป็นไง
1: ซื้อกลับมาป่ะล่ะ
0: ยังไม่ได้อะไรหรอกก็ไปดูพอติดหนี้เยอะไง ไปงวดนี้ก็ไปเที่ยวไปดูแล้วเห็นไหมคุณทิชัยเห็นไหมว่าโอ้โหเขาดูแลรถโอ้โหสะอาดไหมเนี่ยดูสิล้อขนาดล้อนี่ยังทำซะและคือความเป็นสวิสความเป็นสวิสของเขานี่มันทำให้ผมนี
1: ่
0: รู้สึกเลยบอกเอ๊ะทำไมคนไทยเราไม่เป็นแบบสวิสบ้างว
1: ะผมไม่ขึ้นดูให้แผนที่ดูว่าเราพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์คนดูจะได้ดูออกว่าประเทศเพื่อนบ้านของสวิตเซอร์แลนด์มีประเทศอะไรใกล้ๆเขาพูดภาษาอะไรก่อนคุณวิกรม
0: มีเยอรมัน
1: เออเขาไม่ภาษา
0: สวิส
1: มีไหม
0: ก็ภาษาสวิสมีภาษาสวิสแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยไปติดกับชาวบ้านเขาหมดเลยไง
1: นั่นน่ะสิ
0: ติดชายแดนเยอรมันอีก็พูดเยอรมันไปติดแถวฝรั่งเศสอีก็ไปพูดฝรั่งเศส
1: ใช่มีอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันใช่ไหมแล้วออสเตรียด้วยใช่ไหมครั้งหนึ่ง
0: ออสเตรียเขาก็พูดภาษาเยอรมันเออใช่ไห
1: ม
0: ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยที่มาคุยเรื่องสวิสเนี่ยจริงๆแล้วก็ประทับใจแล้วเราก็คิดว่าเออเขาเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างที่ดีที่ผมเนี่ยต้องกลับมาแล้วต้องมาคิดปรับปรุงตัวนะต้องพูดจะอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่านี้
1: อ
0: ีกผมเคยถามคุณวิชัยว่าเนี่ยยังกับไปสวิสเนี่ยโอ้ยความปลอดภัยเขาดีมากเอ้าคุณวิชัยนี่กล้าให้ลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกกลางคืนดึกๆเดินๆไหมใช่ไหมสิงคโปร์คุณวิชัยกังวลไห
1: ม
0: ใช่ป่ะจะกลัว
1: ผมเดินในญี่ปุ่นกับเดินในสิงคโปร์เดินกี่โมงกี่ยามก็ได้ใช่ไหม
0: ญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราควรจะต้องศึกษา
1: ไอ้ตอนหนุ่มๆผมไปญี่ปุ่นนะเดินกลางโตเกียวตีสองตีสามหน้าตาเฉยเลย
0: โอ้ไปทำอะไรมาดึกๆอย่างนั้นเน
1: ี่ยโอ้ยมีเพื่อนฝูงรุ่นตอนนั้นยังวัยรุ่นนี่แหมมันต้องกลางถนนไปกินส่งกินซ่าใช่ไหม
0: ไปซ่ากินซ่าเนี่ยไปแล้วซ่าก
1: ินซ่าเลยไปซ่าแถวกินซ่าเลย
0: โอ้นี่เลยเอ้าแล้วทำไมชาวบ้านเขาทำได้เป็นได้อย่างนั้นนะ
1: อืม
0: ฮะ
1: อืม
0: กุชัยคิดว่าทำไมเราทำไม่ได้ในเมื่อเราก็มีต้นแบบเรามีตัวอย่างใกล้บ้านเราไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นไต้หวันหรือแม้กระทั่งวันนี้จีนไอ้เรื่องความปลอดภัยเรื่องความขยันเป็นระเบียบเนี่ยผมมองจีนตอนนี้เป็นระเบียบมากมากมากมากไม่เห็นเด็กแว้นนะไม่เห็นคนไอ้เด็กก็ชอบเอาไอ้สีมาพ่นอ่ะตามกำแพงอ่ะ
1: ไม่มีไอ้ที่จะไปเที่ยวจะฉีดอะไรตามกำแพงเนี่ยนะ
0: แล้วชอบไปเอาไอ้อะไรท่อไอเสียมาปรับแล้วไปชอบไปยืนอยู่หน้าปากซอยไปอะไรไปแซวสาวเออน้องสวยน้องมีแฟนหรือยัง
1: นั่น
0: อะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้วัยรุ่นเขาต้องมีนิดหน่อย
0: ไหมพวกอย่างนี้มันไม่ค่อยมีนะอยู่ในเมืองจีนไอ้พวกกิ๊กโก้หน้าปากซอยอ่ะผมถามก็เขาก็คุยบอกว่าเออไอ้ที่เขาไม่มีเนี่ยเพราะเขาปราบอย่างเต็มที่แล้วบอกว่าไอ้พวกที่ปราบแล้วมันหนีมาเนี่ยนะมันก็หนีออกจากประเทศมันแล้วมาอยู่เมืองไทยนี่แหละโ
1: อ
0: ้ผมบอกไอ้ที่เรานี่เป็นที่หลบของพวกกิ๊กโก
1: ้
0: ทำไมเราคุณทิชัยดูสิทำไมชาวบ้านก็ทำได้แต่เราทำไม่ได้มันเป็นเรื่องอะไรที่นะผมฟังแล้ววันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากไงว่าโอ้มันน่าเสียดายจริงๆ
1: เรามีปมด้อยใช่ไหมเราหรือว่าเราขี้เกียจเราบอกมันยากว่ะมันต้องขยันมากว่ะแล้วมันต้องทำงานหนักว่ะถ้าเป็นอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะมันทำงานหนักอ่ะพรุ่งนี้เครียดอ่ะเราไม่ต้องการเครียดเราต้องการสบายสบายแล้วมันยากเราไม่อยากทำอ่ะเราอยากทำอะไรที่ง่ายๆอ่ะมีไหม
0: ก็นี่ไงก็เป็นอย่างนี้คิดแบบนี้เป็นอย่างนี้ทำแบบนี้เนี่ยเราก็เลยกลายเป็นประเทศไทยเราวันนี้ปีนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เฉลี่ยปีนี้คุณทิชัยคิดว่า GDP เราจะโตประมาณเท่าไหร
1: ่ปีนี้อ่ะ2%
0: เนี่ย2%โอเค2%ผมวันนี้เจอพวกไอ้มาเลเซียเขาบอกเขาโต 5% กว่าม
1: าเลเซีย 5%
0: เออ 5% กว่าแล้วผมว่าเวียดนามนี่เขากะจะ 10% ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออน่าจะสัก 9%
1: โ
0: อ้แล้วเวียดนามโอ้เวียดนามนี่เขาก็กะเพิ่มไปเรื่อยโอ้โหแล้วถามว่าทำไมเขาทำได้เอ๊ะเราทำไมมันจะไปบอกว่าตัวเลขอันนี้มันไม่ได้สะท้อนอะไรยังไงไม่จริงอะก็เราก็ทำไมดูที่ไอ้เวียดนามเขารายได้ต่อหัวจีนรายได้ต่อหัวโอ้ปะโตมากมากแล้วทำไมเราไม่โตก็เพราะนี่ไงที่เรา อะไรก็ไม่รู้มีแต่ข้ออ้าง
1: อ
0: ืมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดไอ้เรื่องของคอร์รัปชัน
1: ใช
0: ่นะผมยิ่งเห็นในวัดในวาอารามเนี่ยหรือคอร์รัปชันอย่างนี้ผมเคยไปพูดอยู่ที่ตอนนั้นวันนั้นพุทธมณฑลเขาชวนให้ผมไปพูดผมก็ไปบอกกับท่านวันนั้นมีพระสัก 2,000 องค์มั้งผมก็แปลกใจนะว่าให้ผมไปพูดให้พระฟังได้ยังไงพระต้องพูดให้คารวาสฟังเขาบอกว่าพระพูดให้พระเนี่ยฟังเนี่ยพระไม่ฟัง
1: พระไม่ฟัง
0: แล้วผมจะไปพูดให้พระฟังได้ยังไง
1: คารวาสอย่างวิโรจน์เนี่ยนะเราไปพูดระหว่างใครไปพูดใช่ไหม
0: พูดคราวนี
1: ้
0: ไปพูดนั้นผมก็ไปพูดบอกว่าเนี่ยผมบอกว่าพุทธศาสนานะ
1: อ
0: ีก30-50ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่มีเหลือแล้วนะ
1: โอ้โหพูดกันเลยเหรอ
0: พู
1: ดกันเลยเหรอโอ้แล้วก็ไม่ตกใจกันใหญ่พวกพระทั้งหลายแหละ
0: เขาเงียบเลย
1: เงียบเลย
0: ทำไมวันนี้คารวาสมาพูดดูถูกสถาบันของฉันได้ยังไง
1: เออ
0: ผมก็บอกกับเขาว่าทุกคนนะเชื่อไหมที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะถ้าผมจะไปค้นกุฏิของพระทั้งหมดเลยนะในประเทศไทยทีเดียวพร้อมกันเลยเนี่ยโดยที่เจ้าของโดยที่เจ้าของกุฏิไม่รู้ตัวเนี่ย
1: ไม่รู้ตัวมาก่อนเนี่ยนะ
0: ผมถามว่าเราจะเจออะไรในกุฏิของสงฆ์พวกนี้
1: อันตรายเว้ยอันตรายเว้ยวิกรมทำอย่างนี้อันตรายเกินไป
0: ไม่ใช่อันตรายไอ้นี่ผมพูดมาต้องเป็น10 ปีแล้วผมบอกว่าอีก30-50ปีแต่วันนี้สงสัยอาจจะไม่ถึงแล้วมั้งขนาดพระนะคุณดุริชัยขนาดพระเนี่ยยังเป็นอย่างนี
1: ้
0: เอ้าแล้วเราจะไปพึ่งอะไรได้ในประเทศไทยล่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: นี่แหละก็เลยเอาเรื่องมาฝาก
1: สวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์เป็น2ประเทศเล็กๆที่สร้างเป็นตัวอย่างว่าคุณไม่ต้องใหญ่โตนะคุณก็ประชากรคุณอาจจะสวิตเซอร์แลนด์มี9 ล้านสิงคโปร์มี5 ล้านเนี่ยนะแต่เขาสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยความขยันขันแข็งและด้วยการมีวินัยใช่ไหมระเบียบวินัยด้วยนะ
0: ปกนี้นะเราเห็นมาเมื่อมันเป็นในแบบอย่างนี้ทั้งประเทศเนี่ยคุณนิชัยคิดว่าใช่ไหมว่าโอ้ยมันทุกอย่างดีสุดแล้วว่าเขาเป็นต้นแบบว่าเขาทำกันยังไงแล้วทำไมเราไม่ทำก็เพราะว่าเราหลอกตัวเองเราไม่มีความกล้าหาญไม่มีความมุ่งมั่นใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเรามีความกล้าหาญนะเราต้องทำได้อย่างเขาแล้วไม่ต้องไปดีกว่าเขาหรอกเอาว่าทำได้อย่างเขาก็พอแล้วไหมนะคุณนิชัยนี่แหละก็เป็นเรื่องเอามาฝากกันเฉพาะที่ไปเที่ยวที่สวิสมาน
1: ี่แหละครับคุณวิกรมวันนี้อยู่ที่เมืองจีนแล้วก็ได้กลับมาจากยุโรปจะได้พูดคุยเล่าให้เราฟังว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วประเทศไทยขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึงเวลา21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการนายนฤพลเย็นประเสริฐได้คะแนนนำนายเดชรัตน์สุขกำเนิด
6: นายพิจารณ์ชาววัฒนพงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีเบอร์4ได้แถลงขอบคุณเสียงประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้และยินดีกับนายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.เบอร์1ที่มีคะแนนนำและชนะการเลือกตั้งหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 20:33 นาทีนับคะแนนไปแล้วร้อยละ 68.3 ปรากฏว่านายณฤพลได้คะแนนนำเป็นอันดับ1จำนวน 132,253 คะแนนรองลงมาเป็นนายเดชรัตน์ได้ 94,179 คะแนนและนายธามพักบวรได้ 4,975 คะแนนโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,075,971 คนและมีหน่วยเลือกตั้ง 1,450 หน่วยด้านนายณฤพลเย็นประเสริฐขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจให้เข้ามาทำงานในพื้นที่และจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันพบประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพร้อมติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียน รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่2อำเภอมีผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,000 ครัวเรือน
8: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว2อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าและอำเภอ2พี่น้องรวมจำนวน9ตำบล39หมู่บ้าน 1,121 ครัวเรือนขณะนี้มีปริมาณน้ำระบายอยู่ที่85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำท่าจีและคลองสาขาติดตามการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐเป็นระยะด้านสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทแจ้งว่าในวันนี้มีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำปัจจุบันยังอยู่ในระดับปลอดภัยทั้งนี้จากการคาดการโดยกรมชลประทานในช่วง 1-9 วันข้างหน้าคาดว่าในวันที่27กันยายน2569ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100-1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบต่อไปรุ่งทิพย์อมรทารีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลายโอเพ่นแชทถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าแผ่นดินนี้มีตำนานเจอพี่แอดที่กำลังจะรีบไปแถลงข่าวเรื่องของการรวมศิลปินระดับพระการทั้งนั้นเลยมือกีตาร์นี่ก็สุดยอดศิลปินแต่ละท่านก็สุดยอดแล้วก็เพลงที่กำลังได้ไปที่เปิดที่คิดเขียนขึ้นแล้วก็ในการแถลงข่าวไปเนี่ยก็ลืมถามว่าทำไมว่าใช้นายแล้วน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะแล้วก็คงจะคิดเอานะคิดเอาเองว่าจะเป็นแบบคำว่าคือนายแน่มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะว่านั่นคือนายแน่มากระดับโลกจริงๆแล้วก็แน่นอนนะครับน้องได้รับการยอมรับลูกสาวแห่งชาติอีกคนหนึ่งที่ได้ลุ้นกันในวันที่อังคารใช่ไหมฮะ22กันมาครับที่จะต้องเข้าสู่รอบชิงแล้วลุ้นกันหลายคนบอกว่าจะใช้เพลงของใครในการโชว์ในครั้งนี้นะฮะก็เดากันไปต่างๆแล้วนะเมทัลลิก้าบ้างอะไรบ้างแต่จะเพลงของใครก็แล้วแต่นะคือต้องสุดยอดจริงๆนะครับจากนักดนตรีข้างถนนที่คุณพ่อนะฮะเป็นแรงขับพลังตั้งแต่การชื่นชอบในบทเพลงร็อกก็ส่งต่อให้กับสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ที่อยู่ในเกิดขึ้นแล้วก็ความสามารถแล้วก็ฝีไม้ลายมือนะฮะที่เหลือตอนนี้ก็คือสู่เวทีระดับโลกกันไปสวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์กับผมพิยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกับเพลงที่เมื่อวานมีคู่ขอไว้แล้ววันนี้คุณบุญประกอบโอกรินก็ได้จัดการใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดขึ้นในต้นชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ที่ฝนตกกระหน่ำลงมาหลายที่โดยเฉพาะในพื้นที่ในภาคกลางของกรุงเทพมหานครก็ดูแลเรื่องราวของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตรงนี้กันไปนะครับเดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz AM 891และ 1467 คลื่นเตือนภัยภาคกลางนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับของทนดนตรี0816346452แล้วก็หลายๆบทเพลงทั้งที่คุณขอมาแล้วก็ทั้งที่ในกลุ่มคอนฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาได้ส่งกันมาให้แล้วก็จะได้เลือกนำมาขึ้นเอามาฝากขึ้นในคืนวันอาทิตย์นะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็มีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็ในข้อมูลข่าวสารของงานเพลงเพื่อชีวิตมาฝากกันเมื่อเช้าอยู่เวรเช้าที่อ่านข่าว7 นาฬิกาวันสุดท้ายหลังจากที่อยู่มาตลอดทั้งสัปดาห์ใน1 อาทิตย์เพราะว่าก็ถือว่าเป็นการอำลากับชีวิตราชการและก็การทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวซึ่งก็จะยุบตำแหน่งนี้นั่นไปที่เรียบร้อยแล้วในต่อไปก็จะไม่มีตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าวที่ผมได้ทำหน้าที่มา37 ปีในการอ่านข่าวทั้งภาคเช้าภาคค่ำภาคต้นชั่วโมงแล้วก็ภาคอื่นๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการถ่ายทอดเสียงงานพระราชพิธีแล้วก็งานรัฐพิธีต่างๆก็งานอื่นๆอีกก็คือเรื่องของการจัดรายการทนดนตรีซึ่งก็คิดว่าน่าจะทำหน้าที่ต่อไปสำหรับทนดนตรีในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ในทางทนดนตรีไลฟ์ที่ปีหน้านะฮะกำลังเดินเรื่องของทางการขออนุมัติโครงการจากทางผู้บริหารทางกรมประชาสัมพันธ์กันต่อไปว่าจะมีการจัดในปีหน้าอีกหรือไม่ถ้ามีนะครับเราก็จะได้พบได้เจอกันนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็จะนำเป็นเทปทึกที่ได้บันทึกเอาไว้มาออกอากาศซึ่งตอนนี้ก็จะออกอากาศในครั้งต่อไปในวันเสาร์หน้าเทปบันทึกการแสดงของนังหงาคารวานจุดพักของนักเดินทาง78 ปีนังหงาคารวานกับคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายก็จะออกอากาศกันเสาร์ละ1 ชั่วโมง4 ทุ่มถึง5 ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT หลังจากนั้นก็จะได้นำเทปจากที่เราได้บันทึกเอาไว้จากการแสดงสดในเดือนละครั้งที่คุณได้เข้ามาชมทุกๆครั้งในทุกๆเดือนนะฮะก็มาออกอากาศกันไล่กันไปเรื่อยๆส่วนทางทนดนตรีก็คิดว่าในทางวิทยุก็จะได้นำเทปของมาริโฮน่ามาออกอากาศในช่วง
ต้นเดือนตุลาคมนะครับอำลาทนนนดนตรีหลายก็จะได้ฟังกันก่อนสำหรับมาริโอโฮน่านะครับกับบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับความงามที่แตกต่างพี่ป้อมพี่โตครับ

ชาวครับขอบคุณครับสวัสดีครับพอดีทางหลังใหม่นี่กำลังรับสายผู้พิการสายตาที่อยู่ที่เชียงรายที่เขามาทาง0816346452ก็เลยต้องค้างการพูดคุยไว้หน่อยนะครับบอกว่าฟังตั้งแต่ที่พูดถึงเรื่องไปส่งลูกเรื่องที่ไปทำนู่นทำนี่อะไรเนี่ยก็คงจะได้ฟังแบบเหมือนกับร่วมเดินทางกันไปด้วยกันนะครับเพราะว่าก็มองไม่เห็นใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนของผู้ที่พิการทางสายตาได้อย่างจริงๆเลยสำหรับทางวิทยุเพราะว่าเราก็มีแต่เสียงที่จะทำให้เขารู้สึกได้นะครับเสียงที่ทำให้รู้สึกได้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนเสียงแบบนี้ควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็ช่วงที่เราถ่ายทอดตอนดนตรีไลฟ์นี่นะครับเราฟังอยู่นะฮะแล้วก็เลยโทรมาทาง0816346452ทั้งในไลน์นะครับผมยังไม่ได้ตอบไลน์เลยวันนี้ต้องขอดูในไลน์กันก่อนนะครับมัวแต่ดูยอดเข้ามาดูเยอะนะ 4,000 กว่าเนี่ยที่วันนี้น้องต้อมทิติมาอินกรัมที่อ่านข่าวอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไลฟ์ในช่วงที่อ่านข่าวด้วยก็เลยมียอดเข้ามาชมนี่ทั้ง 4,000 กว่านะนะครับก็แสดงไว้ความสนใจนะฮะคงไม่ได้สนใจผมแล้วนะครับเพราะว่าสนใจในสิ่งที่เรื่องที่เรานำเสนอกันมากกว่าคือว่าเบื้องหลังการอ่านข่าวแล้วก็ในการทำหน้าที่มา37ปีว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างไรมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างไรแล้วก็มีปณิธานมีอุดมการณ์อย่างไรแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวความยากลำบากความสิ่งต่างๆที่เป็นประสบการณ์ในการทำงานอย่างไรมากกว่าก็เลยทำให้มียอดเข้ามาชื่อมารับชมกันถึง 4,000 กว่าครับคุณโอ๊ตแม่โจ้บอกฝนกำลังตกครับ BTS ช้างเอราวัณอ๋อฮะก็นั่งรถไฟฟ้าเหมือนลูกสาวผมนะครับที่เขาก็ตอนนี้เรียนปริญญาโทเนี่ยก็จะนั่งรถไฟฟ้าไปที่จุฬาแล้วก็จากจุฬาก็นั่งรถไฟฟ้ากลับไปสอนหนังสือต่อที่ตรงปิ่นเกล้าพอดึกๆบางทีก็นอนค้างที่สตูดิโอนั่นเลยแล้วตอนเช้าตอนเช้าหรือตอนสายก็ผมก็จะไปรับบ้างว่าเขาอาจจะกลับทางแก๊ปบ้างครับถ้าเราทำงานแต่ตอนนี้ถ้าเราเกษียณแล้วก็คงจะมีเวลาในการที่จะได้ไปรับลูกส่งลูกเพิ่มเติมขึ้นก็อย่างนี้นะครับเพราะชีวิตที่อยู่ในภาคเมืองขึ้นรถลงรถลงเรือกันนะฮะยิ่งดีไม่ต้องไปลงเรือก็ขึ้นรถลงรถนั่งแก๊ปต่อมอไซค์ขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะฮะก็สังคมชีวิตชาวเมืองก็จะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนถ้าอยู่ในชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดก็จะมีเวลานะฮะไปไหนก็ไหนก็ไม่ต้อง

รียกอะไรดูสิปราจีนหรืออลัญญประเทศมั้งครับนะฮะเขาชะกันเคยไปทำห้องสมุดอยู่ที่นั่นด้วยนะครับเลขาบอกต่อไปนี้ไปเดินทางไปบนถนนเส้นดนตรีที่สุขสันต์นะคะพี่คือข้าราชการที่ดีมากๆค่ะเสียสละเพื่อมวลชนเสมอมามีคำแนะนำที่ดีแก่เหล่าสมาชิกและความภูมิใจให้สมาชิกตลอดไปอย่างสม่ำเสมอนะครับขอบคุณมากนะครับดนตรีบ้านสวนอวยพรคล้ายวันเกิดย้อนหลังเรายังเป็นนักเดินทางนะครับคุณออสสุขสันต์วันเกิดขอบคุณมากนะครับก็มีภาพนักงานนี่ใครคุณออสเอเจอ๋อเจอร้านเดอะเพจของร้านอาหารเผื่อใครอยากจะไปเจอนั่งงาได้ครับวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะวันนี้เหรอที่ไหนครับวันนี้นาเขาเล่นที่ไหนเดี๋ยวดูก่อนร้านอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูไปโปรโมทร้านเขาครับขอบคุณมากครับวันนี้คนรักเพื่อชีวิตป้าไหมคลอง8อ๋อนี่ของเมื่อวานนะฮะครับป้าไหมคลอง8อยู่ในไลน์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ทาง0816346452ก็ป้าก็จะโทรมาอยู่เสมอๆครับใน Google Form นั้นนี้เพลงที่ขอมาก็คล้ายๆเพลงของเมื่อวานนะฮะมีเหให้ชายแดนคุณกัลยาอัฏฐาสินหมอผีคล้องเมืองคุณจรัสโกดำเจ้าคุณและแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะครับแล้วก็มีขอจากเมื่อวานด้วยนะฮะคนเผาถ่านเลยมาริโฮน่าไม่เคยได้เปิดเพลงนี้เลยไม่รู้ยังจะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวขอไปเช็คฟังก่อนแล้วกันนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทางจังหวัดแพร่นะฮะ0816346452กับเพลงของแฮมเมอร์นะฮะพอดีแฮมเมอร์จะมีงานปีหน้าผมก็ต้องไปร่วมงานถามว่ามีคนถามว่าเกษียณแล้วทำอะไรโอ้โหตอนนี้กลับเป็นว่าพอเกษียณแล้วมีงานทางด้านพิธีกรกับคนเพื่อชีวิตเกือบทุกเดือนเลยนะครับเกือบทุกเดือนเลยตั้งแต่เดือนตุลานี่นะฮะตุลามีน้ำหมูพงเทพไปถึงพฤศจิกาที่ไปเมืองการนะครับมโหฬารอะไรเฟสติวัลเนี่ยนะครับเมืองการแล้วก็ธันวามาริโฮน่านะครับมาริโฮน่ากมกลารู้สึกกลานี่จำไม่ได้มีงานอะไรอยู่แต่มีแน่นอนนะฮะแล้วก็กุมภามีนานะครับส่วน50ปีแฮมเมอร์นี่จัดเดือนพฤษภา22นะครับเสาร์22พฤษภา50ปีแฮมเมอร์นะฮะทุบให้โลกจำนี่ค้อนทุบให้โลกจำโอ้เจ๋งอะไอเดียดีค้อนนะครับเจ้าขุนค้อนทุบให้โลกจำเลยนะครับตำนานขุนค้อนแห่งวงการเพื่อชีวิตนะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดใช้คำดีๆนะเสาร์22พฤษภาคมนะครับสยามภาวไลรอยัลแกรนด์เธเตอร์สยามพารากอนครั้งเดียวในรอบ50ปีนะครับเพียง1,000ที่นั่งเท่านั้นก็จะเปิดจองวันที่5ตุลาคมนะฮะเวลา10นาฬิกาบัตร1,500 1,800 2,000ละ2,500 บาทนะฮะทาง Event Pass นะครับ50ปีนี้มาทุบไปด้วยกันทุบอธรรมให้โลกจำด้วยเสียงเพลงนะครับเจ้าขุนคอนโอ้สี่พี่น้องแฮมเมอร์แขกรับเชิญนี่ถือคอนอย่างในหนังเรื่องทอเลยนะฮะพี่แอดคาราบาวนะครับเพื่อนรักของพี่ดิมอนุชาประธานนะครับก็จะเราไปนะไปทุบให้โลกจำกันในวันที่22พฤษภาคมปีหน้ากับแฮมเมอร์ชาวประมงครับที่คุณขอมา

ในลายของทนดนตรีก็มีสอบถามเข้ามาว่าตุลางานหน้าหมูที่ไหนครับคุณโอ๊ตแม่โจ้ก็ที่เดียวกันกับที่แฮมเมอร์จะจัดนี่นะครับที่สยามพาราไลสยามพารากอนด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงไปสถานที่ผิดยุ่งเลยครับมันตัวเล็กด้วยนะครับก็น่าจะใช่ใช่ไหมพูดคนพูดเพลงมันพูดไม่เข้าหูเขาทำโปสเตอร์เป็นสีน้ำตาลนะฮะอ่านยากนะครับนะครับน่าจะที่เดียวกันนะฮะเราเปิดจองบัตรไปแล้วด้วยตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนะฮะเหมือนกันอีเวนต์พาสเหมือนกันบัตรเขาทางน้ำหมูนี่บัตรจะมีราคาเท่าไหร่ตัวเล็กเท่าเกินนะฮะ 2,500 2,000 นะครับ 1,000แปดเลย 1,500 ด้วยนะฮะนี่มี 1,300 ด้วยนะครับพันที่นั่งเท่ากันนะฮะพันที่นั่งเหมือนกันใช่ครับสยามพาราไลที่เดียวกันนะฮะแต่ผมยังไม่เคยไปที่นี่ต้องไปดูซะหน่อยส่วนมโหฬารเดอะลิเจนนี่ที่กาญจนบุรีนะครับที่สุที่สยโยกกาญจนบุรีสวนสยโยกแลนด์นะครับ14พฤศจิกายนก็โหรวมเพื่อชีวิตระดับตำนานอีกแล้วนะครับแล้วก็มีวงน้องใหม่ๆด้วยนะครับขวัญใจวัยวิทย์แล้วก็มีวงอะไรนะด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์บอมเบอร์มีฮิวโก้ด้วยนะฮะครับก็ไปติดต่อได้ผมเลยส่งเข้าไปในไลน์แล้วกันนะครับจะได้ดูข้อมูลกันด้วยแล้วก็แคมป์ไฟมาริโฮน่าก็16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าตำแผ่นดินนี้มีตำนานก็ในวันที่5ธันวาคมนะครับแล้วงานติดต่อกันเลยหลายคนบอกแล้วหลังจากเกษียณแล้วจะได้อ่านข่าวไหมมันก็ต้องไม่ได้อ่านแล้วล่ะครับเพราะว่างานในหน้าที่ก็จะต้องหมดไปครับแล้วก็งานที่ต้องไปบรรยายถ่ายทอดเสียงก็จะต้องหมดไปเพราะว่าเป็นงานในหน้าที่แต่ในงานทางด้านทนดนตรีเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าทางสถานีเขาให้จัดต่อก็จะทำหน้าที่ต่อไปเพราะว่านำอุปกรณ์มาตั้งหรือตั้งไว้ในการทำรายการเนี่ยมาหลายปีแล้วนะฮะก็ตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำไปวันสักครู่นี้ที่เปิดเพลงของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์เนี่ยก็ได้ฟังแล้วจากโคราชนะฮะเขาบอกว่าอายุ73แล้วเรียกพี่ได้เลยครับก็ยินดีเรียกพี่แล้วก็บอกว่าฟังมาตั้งแต่ก่อนโควิดอีกนะครับทั้งเรื่องการอ่านข่าวการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีต่างๆเพราะว่าก็ติดตามมาตลอดนะฮะเพราะว่าเนื่องจากทำไมเปิดเพลงได้ตรงกับความรู้สึกที่อยากจะฟังนะฮะก็เลยติดตามฟังมาตลอดสำหรับรายการทนดนตรีแล้วขอบคุณมากนะครับทนรงกรธรรมชาติเข้ามาในหลายแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่ถามมาว่าพี่โยน่าจะไลฟ์สดตอนจัดรายการทนดนตรีด้วยนะครับเพื่อคนรักเพื่อชีวิตก็กำลังคิดอยู่ว่าจะให้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน้องเขยเขาติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยแล้วกับรอคุณเมฆขันแก้วนี่แหละครับที่จะมาดำเนินการเรื่องระบบต่างๆนะครับหมดจะไปตกปลาอยู่นะฮะฝนฟ้าตกนี่มันจะตกปลาเดี๋ยวก็ถลายหล่นล่วงไปข้างบ่อเนี่ยไม่มีใครเจอจะเดือดร้อนอีกนะครับก็ติดใต้ครับจะถอดติดตั้งเครื่องเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าจะไลฟ์สดด้วยแต่ก็จะเห็นผมมากับอาการแปลกๆบ้างอะไรนะครับก็ได้ฮะจะตั้งอยู่แต่ว่าจะไลฟ์นั่งเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็เห็นบรรยากาศที่บ้านตรงนี้ด้วยนะครับก็อาจจะเห็นผมนั่งกินในนู่นกินในนี่ได้ด้วยใช่ไหมฮะจัดรายการที่นั่งเอาของคบเคี้ยวอะไรมานั่งกินด้วยนะครับหรือเครื่องดื่มบางอย่างนะฮะที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงของการเปิดเพลงนะครับคุณหนึ่งส่งมาให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะได้มองให้ชัดๆหน่อยนะฮะครับเพลงที่คุณขอมาจากเชียงรายครับเป็นผู้ที่พิการทางสายตาขอเพลงโยโกฮาม่าแล้วก็จากอำนาจเจริญขอตุ๊กตามาปิดท้ายในชั่วโมงแรกของ
ชลบุรีกันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษาน
7: ายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้มีศักยภาพและมีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดจนการจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะไม่ทิ้งใครไว้นอกระบบการศึกษานอกจากนี้ยังขับเคลื่อนในเรื่องการสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างแอปพลิเคชัน EduPath เป็นซูเปอร์แอปที่จะเชื่อมโยงทุกระบบในต้นปี2570โดยจะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตสร้างอาชีพใหม่ที่มีรายได้ที่ยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เร่งสืบสวนจนทราบข้อมูลยานพาหนะและออกหนังสือเรียกตัวผู้ขับขี่รายดังกล่าวเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองและต้นกล้าเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวถึงกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขับรถด้วยความเร็วประมาทหวาดเสียวและเข้าใกล้พ่องาทองและต้นกล้าช้างป่าพ่อลูกในระยะกระชั้นชิดบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กระทำผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรเรียบร้อยแล้วเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติและเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายหลายกระทงทั้งการคุกคามสัตว์ป่าและการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจึงขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ดยต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดการใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือส่งเสียงดังและห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้ยังได้สั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจลาดตระเวนประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่หน้างานดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สหรัฐเตือนความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนว่าการประทะกันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งพร้อมระบุว่าพลเมืองอเมริกันควรทบทวนอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเดินทางไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐเมริแลนด์ก่อนกำหนดและเดินทางกลับมายังทำเนียบขาวในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยไม่มีการชี้แจงใดๆจากทางทำเนียบขาวน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คริงภูผายังท้าคนที่ลงเจี๊ยบสุพรรณบุรีขอมาทางกูเกิลฟอร์มที่แอดมินได้นะฮะส่งเอาไว้สำหรับการขอเพลงท่านละ2เพลงในแต่ละสัปดาห์นะฮะก็เป็นแบบฟอร์มที่ทีมงานทนดนตรีได้จัดทำไว้ให้เพื่อสะดวกในการขอเพลงแล้วก็ผมจะได้เช็คดูว่าได้มีขอกันมาสักกี่เพลงนะที่ท่านด้วยนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันในคืนวันอาทิตย์กับผมพินโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังคันจันนันประสานวงสว่างสมเกียรติแท้แม่นีมนวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเนื้อในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับคุณบุญประกอบโอกรินและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงที่ทั้งคุณคอทั้งใน Google Form แล้วก็ทั้ง0816346452แล้วก็ทั้งไลน์ด้วยก็ส่งเข้ามานะฮะแล้วก็ขอบคุณเข้ามาให้ไลน์กันเรามีคำถามบอกแล้วจะฟังข่าวที่ไหนก็ฟังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยได้ท่านอื่นๆน้องๆรุ่นใหม่ๆเขาก็จะได้ทำหน้าที่กันต่อไปผมก็จะต้องหยุดการทำหน้าที่ไปสำหรับในระบบราชการที่เราได้กำหนดไว้ว่า60แล้วก็จะต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ในส่วนของรายการในวันเสาร์อาทิตย์เราคิดว่าน่าจะยังทำงานกันอยู่ต่อไปลุงเจี๊ยบสุพรรณบุรีบอกขอบคุณครับผู้พายังท้าคนจะถึงสุขภาพของศิลปินทุกๆขั้นแล้วนะครับเดินเหินกันไม่ค่อยสะดวกนั่งรถก็ต้องลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องแบกต้องหามกันไปหลายคนบอกแบบพวกแซะพวกนี้ก็ชอบบอกว่าทำไมไม่นอนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ให้ลูกหลานดูแลแล้วการไปแสดงดนตรีนี่มันที่มันไม่ได้ไปเพื่อในปัจจุบันนี้ในการหล่อเลี้ยงชีพแล้วนะครับเป็นการไปเพื่อรับใช้มวลชนและให้รู้ว่าศิลปินที่ยังทำงานอยู่ยังร้องเพลงได้ยังรับใช้มวลชนได้แล้วก็อยากไปพบปะเจอแฟนๆทั้งหลายนะฮะนี่คือจิตวิญญาณของศิลปินมากกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คงจะเป็นเรื่องสิ่งที่ทำได้ไม่อยากเป็นภาระอะไรกับใครแล้วการเดินทางมันก็จะทำให้ได้มีการเปิดโลกเปิดในสิ่งที่มองหูตาที่เคยได้พบได้เจอกับสถานที่ที่เคยไปหรือสถานที่ใหม่ๆก็จะได้พบเป็นบรรยากาศนะฮะถามว่าลำบากไหมก็อาจจะลำบากบ้างยกตัวอย่างเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็การดูแลแต่ถ้าถามของคนเพื่อชีวิตเขาดูแลกันได้นะฮะแฟนคลับของคนเพื่อชีวิตหรือลูกทุ่งนะฮะที่น้องต้นข้าวเนี่ยแฟนคลับเขาน่ารักเขาดูแลกันได้นะครับนั้นศิลปินเพื่อชีวิตที่เคยได้ทำงานให้กับนะฮะผู้ฟังผู้ชมมาเนิ่นนานเนี่ยผู้ชมผู้ฟังก็ดูแลกันได้แล้วก็มีความรักและความปรารถนากันอยู่เสมอไม่ต้องไปกังวลแซะกันเรื่องเกาะกระแสแก่แล้วเกาะกระแสเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องไปนะครับไปเครียดไอ้พวกเสียงนกเสียงกาเหล่านี้เพราะว่ามันเกินกว่าที่เป็นเรื่องที่จะต้องไปนั่งเกาะกระแสแล้วครับเพราะว่าทุกคนก็ทำด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความถ่ายทอดในเรื่องของสิ่งที่เขาทำออกมาแล้วนะฮะหรือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะฮะก็ทำหน้าที่กันไปทุกคนนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในบทเพลงที่คุณขอมาในคอนฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ลุงเจี๊ยบสุพรรณตอนนี้เป็นส่วนของเดี๋ยวนะครับต้องดูกดไปกดมาโทรศัพท์นี่ตอนนี้เหมือนกับเราตื่นขึ้นมาก็ต้องจับไอ้เจ้าเนี่ยนะฮะก็คือไอ้เจ้าโทรศัพท์เมื่อไหร่เราจะเลิกจับมันทันทีหรือมาก็ต้องมานั่งกดดูว่ามีข้อความอะไรจะมาถึงกันบ้างเหตุให้ชายแดนนะครับคุณกัลยาอัฏฐาสินขอมาแล้วก็เพลงพินนะฮะที่ขอมาจากสาวสุราษฎร์นะครับ

เพชรที่ประไมคลอง8ขอมาก็มอบให้แล้วนะครับ3เพลงติดต่อกันเนื่องจากว่าอีก2เพลงต่อไปนี้พิมพ์ชื่อเพลงอย่างเดียวก็ใช้เวลาเกือบจะครบเพลงที่เปิดไปทั้ง3เพลงเลยกับเพลงที่คุณเจ้าคุณขอมานะครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครของเขียนไข่และวานิชแล้วก็ผมเลยจะเปิดอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงของดวงดาวเดียวดายที่กำลังจะได้นำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาจุดพักของนักเดินทาง78ปีในงานคาราวานกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายที่กำลังจะออกอากาศในช่วงเสาร์ต่อไปนะฮะก็กำลังจะบันทึกนะครับบันทึกพิธีกรนะครับผมต้องมีพิธีกรเข้ารายการเพราะว่าท่านรองชวริตท่านรองชวัตบุญชวริตเนี่ยนะครับท่านรองบิ๊กที่จากไปเนี่ยได้ให้คำแนะนำแล้วน่าจะเป็นรูปแบบที่จะมีการพูดถึงบทเพลงบ้างหรือว่าการเข้ารายการที่จะเป็นรูปแบบรายการแบบดนตรีบ้างทางทีวีก็เลยเกิดกำเนิดขึ้นมากับออนทีวีซึ่งนำเทปทนดนตรีไลฟ์ทุกๆครั้งที่เราได้แสดงให้คนได้ชมกันเดือนละครั้งเมื่อ3ปีที่ผ่านมานั้นมาตัดต่อออกอากาศกันโดยทีมผลิตรายการของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มก็อย่าลืมติดตามกันได้เพลงต่างๆที่คุณขอมาในคลิปวันนี้ก็ทยอยมันจะแบบเย็นๆซึ้งๆเหมาะกับบรรยากาศที่จะได้พักผ่อนนอนหลับจริงๆเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ก็ไม่ได้เหมาะที่จะออกมาเดินเพ่นพ่านมันเฉอะแฉะแล้วก็เส้นทางของการเดินทางของผู้คนที่ขับรถขับราอยู่ในขณะนี้ก็ดูเส้นทางให้ดีๆเพราะว่าไฟบางทีเขาก็ปิดเปิดแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยได้เปิดปิดไปหมดเพราะตอนนี้เขาลดค่าไฟของทางสาธารณะไม่ไปบวกเพิ่มกับผู้ใช้ไฟบ้านแล้วก็เลยปิดดึบๆดึกๆมืดมองไม่ค่อยเห็นทางกันนะฮะเพราะยังไงก็เปิดบ้างก็ได้นะครับผมไม่ได้เสียเงินให้ก็ปิดเข้าไปแต่มืดตื่นนะครับแล้วก็ค่าไฟอะไรก็ลดลงเยอะๆด้วยนะฮะชาวบ้านก็ลำแย่กันนะฮะ

ชื่อเพลงก็จำไม่ได้แน่แล้วก็ไม่ได้ติดตามกันบ่อยๆว่าใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่ได้ตามมาในฤดูหนาวจากดวงดาวเดียวได้ก็ให้ไว้สำหรับบรรยากาศที่ฝนฟ้าก็ดำประมาณหลายๆวันติดๆกันยุงเยอะนะฮะนี่ขนาดในบ้านยังคุณรู้มันเข้ามาได้ยังไงก็เป็นเรื่องที่แบบอยู่กับมันไปได้ตลอดสำหรับคือเวลาที่ออกไปเก็บกวาดบ้านในช่วงค่ำๆเนี่ยก็จะต้องรีบนะฮะยิ่งตอนช่วงที่ฝนตกเนี่ยแน่นอนว่ายุงมันเยอะนะฮะเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยจะมีพวกต้นไม้ใบหญ้าแล้วพวกหญ้านี่ยังไม่ได้ตัดฉันก็ยาวเร็วเหลือเกินนะครับเพลงต่างๆที่ติดได้ค้างๆไว้ที่ขอมานะครับกำลังจะดูว่าเอ๊ะผมเปิดเพลงที่เคยขอไว้เพลงนี้แล้วหรือยังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเปิดให้ก็แล้วกันแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่โทรมาทาง0816346452ที่ถามถึงเพลงของเนเน่นะฮะเพลงของพี่แอดนี่นะครับที่พูดถึงเนเน่เนี่ยเปิดไปได้ยังเมื่อวันที่โทรมาผมเปิดไปแล้วตั้งต้นชั่วโมงนะครับนี่นี่นายแนกมากเนี่ยเปิดไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงละเดี๋ยวจะให้ฟังที่นี่นี่เล่นกีตาร์แบบฝีมืออีกสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวคอยช่วงชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับก็มีเพลงเดี๋ยวนะฮะคืนสู่ไร่คืนสู่รักนี่รู้สึกจะน่าจะยังมีอยู่เดี๋ยวจะดูก่อนนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเพลงนี้ที่เคยขอไว้เนี่ยเปิดไปหรือยังครับคุณประกอบโอปินพอดีผมไปเช็คในไลน์เขาใส่ไว้ให้แล้วนี่นะครับก็จะมอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ก็แล้วกันนะครับสำหรับงานของพิทักษ์เสริมราชแต่งเลยครับ

ไม่สามารถจะแทนที่ได้คือความรักกลับมาเพียรหาหัวใจของตัวเองบนพื้นแผ่นดินที่อบอุ่นคุ้นเคยของหัวใจ

ธันวาคมปลายปีนี้ก็ไปพบกันได้นะครับคืนสู่ไร่คืนสู่รักกับ16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าแผ่นดินนี้มีตำนานก็ทุกครั้งพวกเราก็ได้สร้างตำนานกันไว้เช่นเดียวกันเมื่อสักครู่หลังใหม่ได้คุยกันกับเพื่อนร่วมรุ่นที่จะเกษียณอายุราชการด้วยกันก็คือคุณคงศักดิ์สายวงประชาสัมพันธ์อันนี้ที่ไหนสิงห์บุรีใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันกับทนดนตรีมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องของด้านของด้านเทคนิคแล้วบอกว่าเกษียณแล้วเราจะได้ทำอะไรร่วมกันอีกก็มีสิ่งที่แน่นอนนะครับเราจะต้องทำด้วยกันอีกหลายต้นหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับในยุคที่ AI กำลังจะมาเราจะเดินทางกันไปอย่างไรที่ AI ไม่มีเหมือนที่พวกเรามีนั่นคือความรักปิดท้ายด้วยเดียงสานะครับของปู่พงศ์สิทธิ์ที่เคยติดค้างไว้เดี๋ยวกลับมาด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกันต่อในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนใช้บริการดิจิทัล
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าปัจจุบันกลุ่มนักเรียนและนักศึกษามีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์เพิ่มขึ้นทั้งการหลอกลวงเรื่องทุนการศึกษาและการเช่าหอพักกระทรวงดีอีจึงเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการส่งต่อข้อมูลเตือนภัยเชิงลึกโดยร่วมมือกับกรมการปกครองผ่านกลไกการประชุมระดับอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อกระจายข้อมูลและสื่อเตือนภัยจากตำรวจไซเบอร์ไปยัง 77,000 หมู่บ้านทั่วประเทศทุกเดือนรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการสร้างการตระหนักรู้ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดทางนี้ยังได้ติดตามมาตรการเก็บข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ในการทำธุรกรรมทางการเงินการขับเคลื่อนศูนย์ปรับตามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศการกำหนดหลักเกณฑ์ประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าซึ่งเป็นวาระสำคัญในการปราบปรามขบวนการใช้บริษัทนอมินีเป็นเครื่องมือบังหน้าในการทำธุรกรรมและอำพรางการเคลื่อนย้ายเงินของเครือข่ายสแกมโดยเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกรมสัมภากรเพื่อตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงินนำไปสู่การลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ตั้งแต่ต้นทางนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมสั่งหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมแผนรับมือ24ชั่วโมง
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำณฝ่ายดูสนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดหลังเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าแล้ว 2-3 วันพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ฝ่ายปกครองสำนักงานปภ.จังหวัดสตูลโครงการชลประทานสตูลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้สั่งการให้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะโครงการชลประทานสตูลให้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งขุดขยายท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายให้ไหลลงสู่คลองชลประทานได้ดีขึ้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ครั้งที่22พบสารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่จึงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
8: กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าผลติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่22ระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินจากจุดตรวจวัด22จุดภาพรวมยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ของแม่น้ำกกและแม่น้ำสายส่วนแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยแม่น้ำกกพบสารหนูเกินมาตรฐาน6จุดส่วนแม่น้ำสายพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานทุกจุดตรวจวัดโดยแม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดแม่น้ำโขงพบสารหนูเกินมาตรฐานส่วนลำน้ำสาขาที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงเช่นแม่น้ำฝางแม่น้ำกอนและแม่น้ำลาวยังคงมีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับปลอดภัยและไม่พบโลหะหนักเกินมาตรฐานปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

สมัยลายมือของลูกสาวแห่งชาติสโลกีตาที่จะต้องเกิดขึ้นในเวทีอเมริกันก็อตแทเลนต์ในรอบชิงจะได้รับชัยชนะแค่ไหนไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆคือชนะใจคนทั้งประเทศของเราแล้วก็ทั้งโลกด้วยกับเน่ๆนี่คือไวมายกีตาเซนทรัลวีฟนะครับที่คุณฟังบอกอยากฟังงานของเน่ๆบ้างนะฮะก็มาตอนช่วงต้นรายการก็เมื่อช่วงชั่วโมงแรกได้นำเสนองานเพลงของพี่แอดไปแล้วนะครับที่เขียนถึงเน่ๆหน่ายแน่มากนะฮะก็มาถึงงานที่เป็นงานที่อยู่ในงานที่เน่ๆได้ไปแสดงบ้างหรือว่าเล่นดนตรีเปิดหมวกบ้างหรือว่ากับวงโอโซนบ้างก็นำหรือว่าที่เขาทำเป็นคลิปของตัวเองบ้างนะครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายนะครับของทนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงสักครู่คุณแซมคงศักดิ์บอกอันนี้ไปเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดตากแล้วแม่ไม่รู้ยังไงจะได้ขึ้นไปจากการเดินทางไปที่อุ้มผางกำลังมีโครงการที่จะต้องเดินทางไปที่อุ้มผางกับบ้านครูสันนะฮะลูกสาวครูสันก็เชิญไว้จะคงนั้นจะเป็นช่วงธันวาแต่ว่าก่อนนี้ในหน้านี้ก็ต้องเดินทางไปคุยกันก่อนไม่รู้จะได้ขอเปลี่ยนเวลามาไปกันซะเลยในช่วงเวลาที่เราเป็นมีเพื่อนเป็นประชาสัมพันธ์นี่นะฮะจะไปทำอะไรแปลกๆมันๆกันที่นั่นบ้างนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีนะครับจากงานของ Butterfly นะครับแต่ว่าในภาพยนตร์นั้นเป็นทางคุณนุ่ยอำพลลำพูนร้องไว้นะฮะเพลงประกอบหนังเรื่องไหวระเริงดนตรีในดวงใจและห้องของฉันที่คุณฟังขอเพลงของอัศนีวสันต์มาแต่เลือกงานเพลงที่เป็นอัลบั้มของพี่โตวสันต์กับอิซึนห้องของฉันนะครับ

ตอนนี้ต้องเพิ่มเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้าเข้าไปอีกด้วยก็จะช่วยทำให้มลพิษมลภาวะนั้นลดลงได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ที่ผ่านมานะฮะใช้พลังงานกันแล้วก็เรื่องของไอเสียรถจนต่างๆนะครับก็เป็นปัญหาแล้วก็ทำให้เรื่องของอากาศนะครับมันเป็นพิษแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปก็เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีของพิญญรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดนะครับในไลน์ก็เงียบ0816346452ก็เงียบอากาศดีใส่นอนหลับหมดก็ดีนะครับก็ฟังอย่างเดียวก็เพลิดเพลินกันไปเพราะว่าในไลน์ตัวนี้ก็ดูได้เลยว่าพอใจแล้วสำหรับเพลงที่เปิดให้เชียงใหม่ฝนปล่อยหมอกลอยกระทบต้นไม้งามขนาดครับอายคุณเจ้าคุณบนดอยอากาศเย็นสบายครับนั่นแหละก็โชคดีมีความสุขกับอากาศที่ดีมีออกซิเจนหายใจไม่เป็นมลพิษนะฮะแต่ถ้ามีเรื่องหมอกควันข้ามแดนก็แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของอากาศที่มีมลพิษแล้วก็หายใจไม่ออกหายใจไม่เข้านะครับแล้วอีกหลายเพลงนะครับที่ยังค่อยๆทยอยมอบให้นะฮะยังบลับครับอ้ายอ๋อยังบลับครับอ้ายครับเป็นยังไงบ้างเชียงใหม่นี่เดี๋ยวจะเกษียณแล้วก็เดินทางพูดถึงรถกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าหลังเกษียณเนี่ยเราไม่ได้ใช้รถเลยคืออาจต้องใช้นะยังขับรถแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้แบบเดินทางแบบตะบี้ตะบันทุกวันคือตี 3 ตี 4 ครึ่งออกจากบ้านครับก็จะกลับมาก็4 5ทุ่มเมื่อก่อนจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีก็ไม่ได้กลับเพราะว่าต้องค้างสถานีบ้างอันนี้คือการทำงานเพราะว่าเกือบ24ชั่วโมงก็ต้องอยู่กับสถานีมาตลอดใน30กว่าปีนี่นะครับแล้วตอนนี้พอเดี๋ยวพอช่วงนี้ก็คือลาพักผ่อนบ้างหรือว่ากลับได้เร็วบ้างนะครับก็คือกลับมา 2-3 ทุ่มเพราะว่าสภาพเรื่องก็คือถ้ารถติดนะฮะก็หลายชั่วโมงอยู่จากวิภาวดีมาถึงบ้านเพราะว่าจะต้องกลับมาดูเจ้า4ขาของผม4ตัวแต่ก่อนไม่มีเขาตอนนี้พอเรามีเขาเนี่ยต้องรีบกลับมาเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เช็ดอึเช็ดฉี่หาข้าวว่าเขากินแล้วหมดไปแล้วเนี่ยเขารอเราอยู่เนี่ยก็จะหิวไปขนมอะไรต่างๆแล้วก็กลับมานี่เราเหมือนศูนย์รวมในของเขาเลยนะฮะทั้งเห่าเรียกทั้งดีใจทั้งวิ่งมารอรับเสียงรถเนี่ยจำได้เลยนะครับว่าถ้ารถกำลังจะเข้ามาในหน้าบ้านเนี่ยไม่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับเขาสามารถที่จะรู้เลยร้องเห่านะครับว่ากลับมาแล้วเวลาที่เขารอเรานะก็ทำให้เราต้องรีบกลับมาบ้านนะครับเพื่อจะได้มาหาเจ้า4ขา4ตัวนี้นะครับครับเดินทางกันกับเพลงของแฮมเมอร์นะฮะ50ปีเจ้าขุนคอนที่จะไปทุบกันในวันที่5เอ๊ะไม่ใช่วันที่22พฤษภาคมนั่นนะครับปีหน้านะครับแต่ว่าเขาจะเตรียมเปิดจองบัตรกันเร็วนี้นะครับความเปลี่ยนแปลง

เสียงกระดิ่งจักรยานทิ้งท้ายอีกด้วยเพลงของอาจารย์ยงยุทธดำขวานนะครับจักรยานก็เพลงนี้เวลามีเครื่องประกอบของเครื่องดนตรีเนี่ยจะรู้เลยว่าเพลงนี้เขาสื่อความหมายอย่างเรื่องของเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องของที่สื่อเกี่ยวกับการเดินทางอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะเอาสิ่งที่แบบเกี่ยวข้องกันมาประกอบกันอย่างเช่นเครื่องดนตรีบางอย่างที่เราเคยใช้กันตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะที่เครื่องเป่าเมโลดิก้าเนี่ยเอามาเป่านะครับแล้วก็เสียงกระดิ่งจักรยานไปบ้านแม่ยายของคุณเมฆก็เขาเตรียมอาหารญาติเขาเป็นคนทำกับข้าวเลี้ยงเด็กโรงเรียนเพราะว่าคุณครูมารวมตัวกันมาร่วมกันจ้างนะครับให้คุณพี่ที่เป็นญาติของพ่อตาแม่ยายของคุณเมฆขันแก้วที่เราไปที่อุบลอยู่ที่ตะการพืชผลกลางคืนที่เสร็จงานสวดพระพิธรรมท่านรองบิ๊กแล้วผมก็ไปพักที่นั่นก็เตรียมกับข้าวลาบปลาปลานึ่งปลาย่างสองสารพัดก็ต้มข่าต้มไก่อะไรมาให้ลาบนะครับก็ได้กินกันอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วถามบอกว่าทำไมซื้อมาเยอะเขาบอกว่าเขาออกไปจ่ายตลาดแต่เขาทำครัวทุกวันเพราะว่าต้องเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กที่ไหนครับว่าเลี้ยงเด็กที่โรงเรียนเพราะว่าครูมาช่วยกันคือครูมาจ้างให้ไปช่วยทำอาหารเลี้ยงเด็กๆก็บอกว่าแล้วทำยังไงบ้างเยอะไหมครับเพราะว่าซื้อของตลาดไว้เยอะเพราะว่าต้องให้เด็กเพียงพอกับการรับประทานในหนึ่งมื้อแต่ว่างบได้งบละ22บาทต้องทำให้ครบ5หมู่ทำให้ครบตามจำนวนด้วยแล้วก็ขอให้เด็กๆได้กินให้อิ่มแต่งบประมาณมันไม่สามารถที่จะซื้อของมาให้เด็กได้กินอิ่มได้ที่เหลือก็ช่วยกันให้ครอบครัวก็แบ่งปันหาอะไรเพิ่มเติมที่จะให้เด็กได้กินให้อิ่มจากงบประมาณที่ให้มาแค่หัวละ20กว่าบาทให้ครบทุกอย่างใน1มือ นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เห็นว่าบ้านเมืองเรามันมีแต่เรื่องงบประมาณไม่พอการที่จะทำให้เด็กของเราได้มีอาหารกินอิ่มท้องกันไปเพลงเรือจากพี่บ๊อบฤทธิพรครับ

ม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันนะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

ใส่ก็บอกโยกหัวเบาๆดีกีตาร์ชิวๆครับอ้ายยังไม่หลับไม่นอนนั่นกันนะครับมีเพลงที่ขอมาทาง0816346452เธอปันใจป้าต่อยแล้วก็สนวนกลับบ้านเวลาน่าจะไม่พอซะแล้วพอดีผมเตรียมเพลงดอกไม้ในที่หลับตาได้ครับงั้นลองดูว่าในเวลาที่เหลือนะครับก็เป็นช่วงที่ล้ำลากันในช่วงท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิโยธรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงนะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณสปท.ทั่วประเทศที่ติดตามทนดนตรีกันนะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาไปก่อนครับลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: เอพิโซดนี้ท่านฟังสำหรับคนที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายแบบว่ามีเจตนาเลยหรือคนที่คิดว่าชีวิตนี้ไม่มีค่าที่จะเป็นอยู่ละจบชีวิตเลยดีกว่าหรือคนที่หมดหวังหมดกำลังใจปัญหาทุกอย่างมันรุมเร้ามากๆจมปลักอยู่ในความคิดวนลูปแบบเดิมๆโทษตัวเองบ้างอะไรบ้างจนคิดว่าการจากโลกนี้ไปจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีโอเคเข้าใจรับฟังแล้วยังไงคิดหาวิธีสิจะตายยังไงเอาละฟังเอพิโซดนี้กันซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะนำสิ่งที่เป็นปัญหาความท้าทายเรื่องราวที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในทุกฝั่งมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์แจกแจงเปิดประเด็นขุดคุยคำตอบที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในตัวปัญหานี่แหละปรับสมดุลชีวิตด้วยสัจจะความจริงเพื่อให้เห็นเส้นทางที่จะดำเนินต่อไปในชีวิตได้ในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าสมการชีวิตซึ่งชีวิตการดำเนินไปของแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังบางคนก็จะมีความทุกข์มากบ้างความทุกข์น้อยบ้างความทุกข์ที่เราคิดว่าน้อยๆสำหรับบางคนมันเป็นมากสำหรับบางคนหนึ่งทุกข์ที่คนหนึ่งคิดว่าโอ้มันมากเหลือเกินกับอีกคนหนึ่งนี่มันเล็กน้อยมันไม่มีปัญหาสำหรับเขาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งแน่นอนท่านผู้ฟังนั่นคือว่าเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเป็นช่องทางที่จะให้มีการรับรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนปัญหามันคือตรงนี้นี่แหละว่ารับรู้แล้วถ้าเราเข้าใจอย่างดีอย่างถูกมันก็ทุกข์ไม่มาถ้าเราเข้าใจคลายเคลื่อนไปจากที่มันเป็นมันก็จะทุกข์มากความทุกข์นี้มันเป็นสิ่งที่เป็น relative ท่านผู้ฟังมันเป็นสิ่งที่สัมผัสเหมือนเวลาเนี่ยเป็นเรื่องของสัมผัสเหมือนเวลาเหมือนระยะทางเนี่ยเป็นเรื่องสัมผัสเหมือนกันอย่างบางคนที่บอกว่าเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยสำหรับบางคนนี่ระยะทางเท่ากันแต่ว่ารู้สึกไกลมากไกลเนี่ยสำหรับคนที่อ่อนล้าเหนื่อยล้าเนี่ยการเดินทางสั้นๆโอ้โหเหมือนไกลมากสำหรับคนที่นอนไม่หลับนี่กลางคืน 7-8 ชั่วโมงนี่ยาวนานมากแต่สำหรับคนที่เข้มแข็งเดินทางนี่โอ้ระยะทางไกลเขาก็ว่านิดเดียวคนที่แบบว่าง่วงเหนื่อยมาตลอดเนี่ยนอนหลับ8ชั่วโมงโอ้อะไรกันมันแป๊บเดียวยังนอนไม่พอมันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่า relative คือเป็นสิ่งสัมผัสความทุกข์นี้ก็เป็นสิ่งสัมผัสขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยจะทำให้มันรู้สึกมีความว่ามากหรือน้อยตัวนี้แหละความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญประเด็นปัญหาที่ต้องการจะพูดในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของคนที่เจอปัญหาต่างๆในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งอะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องความรักอกหักรักคุดแล้วก็เลยมีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายหรือจะเจอปัญหาเรื่องของการงานเช่นโดนหัวหน้าด่าโดนเพื่อนร่วมงานแกล้งหรือปัญหาในโรงเรียนเอาบางทีบางคนก็โดนครูว่าโดนเพื่อนแกล้งจะมีความคิดถึงขนาดว่าโอ้ยฉันคงจะไม่ได้ต้องอยู่แล้วล่ะอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์เจอแต่ความทุกข์พวกนี้ตายซะดีกว่าเป็นอยู่อย่างนี้หรือว่าเรื่องปัญหาครอบครัวตัมบูฟังถูกพ่อแม่กดดันบ้างพี่น้อง หรือทำไมลูกฉันไปเสพยาเสพติดมีปัญหาการพนันนั่นนี่คบเพื่อนชั่วโอ้ฉันจบชีวิตดีกว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่ต่อไปละอยู่ต่อไปก็หาทางออกไม่เจอหรือปัญหาเรื่องหนี้สินวางเกี่ยวกับการเงินหนี้สินเนี่ยโอ้บางทีมันเยอะมากจะไปใช้หมดยังไงไหวเนี่ยหน่วยเพิ่งกี่หลักกี่หลัก7หลัก8หลัก9หลัก10หลักโอ้ไม่ไหวไม่ไหวรับภาระคนเดียวทั้งเครียดด้วยทั้งเหนื่อยด้วยทั้งท้อด้วยทั้งหมดกำลังใจด้วยใครว่าท้อนี่ให้ลิงถือฉันนี่แหละถือเองจะขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าก็มีความคิดวนลูปแบบเดิมๆแบบนี้จะขับรถไปเองจะไปกับเพื่อนกินข้าวที่ร้านอาหารดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟก็ยังมีความคิดวนลูปแบบเดิมๆไปอย่างนี้ที่จะคิดฆ่าตัวตายหรือบางทีบางคนพยายามหลายเที่ยวแล้วนะทุกฝั่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเช่นพยายามจะลดความอ้วนลดแล้วโอ้ได้แล้วไม่พอนานมันก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมอ้วนใหม่เหมือนเดิมเป็นโยโย่เอฟเฟกต์สามสี่รอบก็เป็นอย่างนี้เว้ยจนกระทั่งเกิดเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคซึมเศร้า depression พยายามในเรื่องลดความอ้วนนี่ก็อย่างหนึ่งพยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี่ก็อีกอย่างหนึ่งพยายามทำงานสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันมีความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หกหักรอบสองผิดหวังรอบสามไม่ได้ตามที่คิดรอบสี่จนเป็นความเหนื่อยอ่อนท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจจนถึงขนาดว่าเป็นโรคที่เขาวินิจฉัยกันว่าซึมเศร้ามีการพิสูจน์มีการตรวจสอบด้วยสารเคมีที่หลั่งมาในสมองจนถึงว่าต้องใช้ยายาโรคซึมเศร้านี่มันดีอย่างหนึ่งต้องฟังว่ากินเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่ตายเพราะเขามีส่วนผสมเขาป้องกันมาแล้วเขาคิดมาแล้วว่าคนที่อยากจะตายบางทีมันก็ดูหนังดูละครมากจะตายก็กินยาเกินขนาดโอเวอร์โดสกินบางที30เม็ด50เม็ดคิดว่าจะตายเพราะด้วยฤทธิ์ของยาแต่ยาโรคซึมเศร้ากินยังไงก็ไม่ตายต้องฟังเขาออกแบบป้องกันมาแล้วคำถามในที่นี้ก็คือว่าถ้าเรามีความคิดว่าเราจะฆ่าตัวตายเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวหลังกลับมาจากการรับฟังสิ่งที่น่าสนใจทุกฝั่งเราจะมาวิเคราะห์เจาะลงไปว่าวิธีการตายเนี่ยมันมีกี่วิธีและวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ตายเนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างพักกันสักครู่เดียวทุกฝั่งรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกัน
1: พุทธภาษิตเรื่องทรงมีพระสุรเสียงดุจพรหมยะธาจะสระสัมปันโนพุทโธธรรมังอเทสยิอัตถลาโภจะสักการโรติทิยานังอหายะถะเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้มีสุรเสียงไพเราะทรงแสดงธรรมเมื่อนั้นลาภสักการะของพวกเดรัจฉีก็เสื่อมไปพุทธกนิกายปาเวรู้ชาดกข้อที่657ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายตรัสเล่าปาเวรู้ชาดกพระพุทธเจ้าทรงชื่อว่าธรรมราชาเพราะยังชุมชนให้ยินดีด้วยโลกุตรธรรม9ทรงส่องแสงไปในสัตว์โลกโอกาสโลกและสังขารโลกทรงมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมทรงแสดงสัจจะทั้ง4กมาติติยะหมายถึงเดรัจฉีหรือชนผู้มีลัทธิดังท่าเป็นที่ข้าม
0: ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงสมการชีวิตในรายการธรรมรับอรุณปัญหาที่เรากำลังพูดถึงพูดคุยต้องการจะมาปรับสมการในสัปดาห์นี้คือเรื่องของการฆ่าตัวตาย คิดว่าสมการที่ซ้ายขวาความสมดุลในชีวิตเนี่ยมันไม่มีถ้าตายไปแล้วมันจะได้เป็นการจบปัญหาหรืออย่างน้อยมันก็ไม่ต้องมาเผชิญเจอเรื่องนี้ไม่หนีก็ให้มันจบซะจบนี่บางทีได้เงินด้วยได้เงินมานี่จะให้เรื่องจบได้ความที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปหรือเข้าใจไม่หมดเนี่ยทำให้ปัญหาสมการมันไม่สมดุลไม่ว่าเราจะคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเองหรือว่าเรารู้จักเพื่อนที่เพื่อนฉันเนี่ยเคยโทรมาปรึกษาว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยเราจะให้คำแนะนำหรือเราควรจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ประการแรกก่อนท่านผู้ฟังตายเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่าเหตุปัจจัยของความตายเนี่ยมีมากยังไงท่านว่าไว้คนตายเนี่ยทุกวันนะท่านผู้ฟังชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหลายคนก็ตายยังไงกันบ้างไปดูอุบัติเหตุเนี่ยอันดับหนึ่งเลยโรคภัยไข้เจ็บนี่ถ้ารวมกันนี่มากกว่าด้วยซ้ำหรือแม้แต่ว่าเอางูกัดแมลงป่องต่อยหรือสัตว์มีพิษทำร้ายนี่ก็ได้เดินพลัดตกหกล้มหัวฟาดพื้นหรือแม้แต่ว่าอาหารที่กินเข้าไปมันเกิดเป็นพิษไม่ย่อยระบบในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้ว่าถูกสัตว์ร้ายทำร้ายนี่ลงไปว่ายน้ำฉลามกัดตายโรงพยาบาลก็มีเข้าป่าทั้งเสือสิงเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสัตว์ร้ายพวกนี้ทำร้ายเราก็ได้หรือแม้แต่พวกโจรเราอยู่บ้านเฉยๆโจรมาปล้นฆ่าเราก็ตายได้มนุษย์นี่ก็ทำร้ายกันได้อะมนุษย์มีสัตว์ก็ทำร้ายได้หรือแม้แต่อะมนุษย์อย่างอื่นๆที่เป็นเหมือนกับอสุรกายเป็นผีเป็นเทวดาพวกนี้ทำร้ายเราก็ตายได้ความตายเหตุปัจจัยเนี่ยมีมากอยู่แล้วทุกฝั่งมีมากอยู่แล้วแต่นี้สำหรับคนที่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็มักจะเลือกวิธีที่แบบว่าปุ๊บปั๊บเลยเพราะว่าถ้าจะให้มันมีเวลาคิดเนี่ยมันจะต้องอาจจะเปลี่ยนใจมีความคิดไปในหลายอย่างไม่อยากจะทุกข์มากอยากจะตายแบบทันทีเลยอาจจะไม่คิดว่าโดดตึกให้ตายกว่าร่างกายจะร่อนลงมาจนถึงพื้นเนี่ยมันยังมีเวลาอีกหลายวินาทีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดแล้วมันจะยังไงล่ะมันกลับไม่ได้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ดีไม่เหมาะสมสำหรับบางคนจะมีความคิดว่าแบบนี้เขาก็จะใช้มุกทำฝังแบบว่ากรีดข้อมือกรีดหลอดเลือดให้มันเลือดไหลออกจนตายบ้างอันนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆทำฝังเพราะว่าว่าจะตายมันก็ต้องสลบไปก่อนน่ะหรือกินยาตายบางทีก็ไม่ตายเขาส่งโรงพยาบาลแต่ก็อ้วกออกมาเฉยหลายๆเคสท่านฟังในโรงพยาบาลบ้างตามศูนย์สุขภาพจิตบ้างอะไรต่างๆนี่ที่มีกรณีที่แบบพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายโอ้ยแล้วทำไมไอ้พวกที่ไม่อยากตายทำไมมันถึงตายกันง่ายนะที่ฉันอยากจะตายทำไมไม่ได้ตายง่ายๆบางคนก็ถึงขนาดว่าไปขับรถเพื่อที่จะให้เกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วมันไม่ตายเนี่ยมันเจ็บฟรีคือที่พูดมาเนี่ยนะทุกฟังเพื่อที่จะบอกถึงประเด็นว่าความตายเนี่ยมันไม่ยากทุกฟังเกิดมีขึ้นอยู่เป็นธรรมดาของเขาอยู่แล้วต่อให้เราไม่อยากจะตายยังไงเราก็ต้องได้ตายอยู่ดีต่อให้เราอยากจะตายบางทีถ้ามันยังไม่ถึงเวลาพยายามยังไงมันยังไม่ตายนี่ข้อหนึ่งก่อนต้องทำความเข้าใจในข้อนี้ว่าตายนี่ไม่ใช่เรื่องยากที่พูดนี้นะต้องออกตัวไว้ก่อนท่านผู้ฟังสำหรับประสงค์นี่ท่านบอกว่าชักชวนเพื่ออันตายหรือชี้คุณของความตายโดยหลายนัยยะแล้วเกิดคนที่เขาฟังเขาได้ข้อมูลเขาไปฆ่าตัวตายโดยเหตุปัจจัยที่ภิกษุบอกไปอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วคนนั้นเขาเกิดตายไปจริงๆเนี่ยภิกษุรูปนั้นนี่มีความผิดข้อหาปาราชิกเลยนะเพราะว่าเป็นต้นเหตุให้คนนั้นเขาไปตายเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ย ม่ใช่ว่าชักชวนเพื่ออันตายไม่ใช่ชักชวนเพื่อให้เห็นประโยชน์ของความตายแต่ให้รู้ถึงว่าธรรมชาติของความตายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแน่นอนแล้วที่ถ้าคุณเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องยากมันเป็นเรื่องที่มีแน่นอนวิธีการมันก็หลายวิธีนี่คือในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองนี่ต่างหากผมฟังดีว่าเอาในเมื่อเรื่องตายมันไม่ยากเรื่องตายมันมีแน่นอนคำถามก็คือว่าแล้วตอนที่อยู่เนี่ยจะอยู่ยังไงเพราะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตายเพราะมันไม่ยากอย่างดีว่าลมก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนถึงวันนั้นเราค่อยดีลกับมันก็ได้แต่ว่าเอาตอนเนี้ยที่ว่าชีวิตเราจะเป็นอยู่ต่อไปนี่เราจะเป็นอยู่อย่างไรในข้อแรกก่อนทุกฝั่งคือคนที่มีความคิดว่าจะตายจะตายเนี่ยนะเออบอกอยากได้จะตายต้องไปให้ได้ไม่ไปจะตายอยากกินจะตายต้องกินก่อนตายรักคนนี้จะตายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รักกับเขาฉันจะต้องตายไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้กินอันนี้ไม่ได้ไปที่นี่จะตายจะตายก็คือเอาความตายนี่แหละมันเป็นตัวที่จะบอกว่า อยากได้มากนี่แหละคือปัญหาท่านผู้ฟังเรารักเราพอใจเราอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนถึงขั้นที่เรียกว่าจะตายให้ได้เลยถึงจะต้องได้มันมานี่นะแล้วเกิดคุณไม่ได้มันมานี่แหละทำให้เราจะต้องตายปัญหามันไม่ใช่ความตายนะฟังให้ดีนะเอาไหมถ้าเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากรักพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากมากจนถึงว่าจะตายให้ได้ทำไมได้มันมาต้องได้มันมาถึงจะไม่ตายประเด็นคือพอคุณไม่ได้มันมานี่แหละมันก็เลยอยากจะตายความตายไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดว่าคุณจะได้มันหรือไม่ได้มันนะแล้วฟังให้เข้าใจและทำความลิงก์เชื่อมเนี่ยให้ถูกต้องดูเอาประเด็นความตายที่ฉันคิดว่าฉันจะตายตายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับความอยากที่ว่าฉันอยากในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมากเพราะอยากมากแล้วเกิดได้มันก็ไม่ตายใช่ไหมไอ้ความคิดที่ว่าจะตายมันก็ไม่เกิดมาแต่พอไม่ได้เราสร้างเงื่อนไขขึ้นในตัวของเราเองแล้วไงว่าโอ้ยถ้าไม่ได้จะตายก็คือความอยากนี่แหละทำให้เราคิดว่าเราจะต้องตายทำให้เราคิดว่าเราจะต้องจบชีวิตทำให้เราคิดว่าเราจะต้องอย่าเป็นอยู่มันเลยแต่บอกว่าเราไม่ได้สิ่งนั้นมาซึ่งสิ่งนั้นมาก็มีทุกอย่างนะฟังความรักเนี่ยอันดับหนึ่งเลยอกหักรักคุดเพราะฉันรักคนนี้จะตายแต่พอฉันไม่ได้อยู่กับเขาเงินฉันก็ตายซะดีกว่าหรือเรื่องการงานเรื่องหนี้สินเรื่องคนในครอบครัวเนี่ยคนรักกันพ่อก็รักลูกพ่อแม่เนี่ยรักลูกอยู่แล้วลูกนี่ก็รักพ่อแม่อยู่แล้วแต่ทำไมป้าด่ากันแบบเนี้ยโอ้โหพูดแค่ว่าสอบไม่ได้พูดใส่กันโอ้นี่ก็แปลว่ารักกันนะเนี่ยแบบว่าดีต่อกันนะเนี่ยแต่พูดร้ายกันเนี่ยคนเรามันคิดได้ทุกฝั่งว่าโอ้รักกันจะตายขนาดนี้แต่พอมาแสดงถึงความไม่รักกันมันก็ตายซะดีกว่าน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยแต่ยิ่งวนลูปมันก็คูณหนึ่งวนลูปอีกลูปหนึ่งก็คูณสองวนลูปอีกลูปนึงก็คูณ3ยกกำลังไปเลยวนกี่ลูปก็ยกกำลังไปเท่านั้นคูณกันเข้าไปเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเราฟังบางทีมันเป็นเรื่องหนักได้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่เล็กน้อยสำหรับฉันมันหนักมันมีปัญหามีปัญหาหนักมากเพราะว่าความอยากมันขยายไปไงทุกฝั่งความอยากที่จะต้องการได้แบบนี้ความอยากที่จะให้คนเรามีชีวิตอยู่สบายบ้างแต่มันนั้นไม่สบายคิดซ้ำไปซ้ำไปมีเรื่องหนี้สินแทรกเข้ามาอีกซ้ำไปซ้ำไปอีกเรื่องความอยากเล็กๆน้อยๆจุดน้อยๆเนี่ยซ้ำไปซ้ำไปเนี่ยมันมากถึงในระดับที่เรียกว่าจะต้องได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะตายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้ความอยากตัณหาทุกฝั่งเป็นเหตุที่ทำให้คนต้องมาเกิดมาตายนี่แหละมันยึดเอาไว้ เกิดตายยังไงเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเป็นมาคือความยึดถือเพราะมีอุปาทานจึงมีภพคือความเป็นสภาวะที่จะต้องให้มาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นโดยความมีภพคือความเป็นสภาวะนี่แหละจึงต้องมีการเกิดพอมีการเกิดแล้วทำให้เราสามารถที่จะคิดว่าเราจะตายได้ความตายเนี่ยมันมีแค่ทุกคนแน่นอนนะต่อให้คุณไม่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเลยไม่เคยคิดเลยในชีวิตนี้ตามบางคนเขาตายไหมตายอยู่ดิต่อให้คนคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายวันละ100 ครั้งแต่ว่าแบบพยายามฆ่าไงก็ไม่ตายเนี่ยแล้วสุดท้ายคุณตายไหมเอาก็ตายเหมือนกันนะเอาความตายนี่เกิดขึ้นมีแน่นอนกับคนที่เกิดมาแล้วนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยหมายถึงมันเป็นเรื่องที่เป็นอย่างนี้แหละตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าตายหรือไม่ตายประเด็นคือเรื่องของการฆ่าการฆ่าเนี่ยไม่ดีไม่ว่าจะฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นอย่างไรก็ตามนะถ้าบอกว่าเราฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่อนันตริยกรรมนะบางทีฆ่าคนอื่นเนี่ยอาจจะบาปมากกว่าด้วยซ้ำถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดพวกนี้เป็นอนันตริยกรรมถูกไหมฆ่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบาปกว่าฆ่าสัตว์เอ้าแค่สุนัขอย่างเงี้ยบางทีบางคนฆ่าด้วยความแบบอาฆาตมันมากโกรธมันมากความแค้นมากการฆ่าแบบนั้นเนี่ยบาปกว่าด้วยซ้ำประเด็นคือเรื่องของการฆ่าที่ว่าถ้าฆ่าตัวเองหรือฆ่าคนอื่นก็ตามความตายเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาการฆ่านั้นยังเป็นบาปด้วยความตายไม่ใช่การแก้ปัญหาทำไมเพราะงั้นทุกคนที่เขาตายไปเขาก็ปัญหามันก็หมดดิต่อให้คุณที่ว่าไม่ได้พยายามจะฆ่าตัวตายก็ตายเองตามธรรมชาติคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายก็ธรรมดาใช่ป่ะแต่พอเขาตายไปแล้วทำไมทุกวันนี้โลกนี้มันยังมีปัญหาอยู่เพราะความตายมันไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาระวังเอาใจเนาะตายแล้วมันไม่ได้จะจบแต่ว่าไม่ใช่ว่าตายแล้วมันจะแก้ปัญหาไม่ได้คือบางทีความตายก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับว่าบางทีเราเป็นหนี้อย่างเงี้ยคุณก็ไปยืมเงินคนอื่นมาจ่ายหนี้คนนี้เราก็ไปยืมเงินคนนู้นมาจ่ายหนี้คนที่เรายืมมานั่นน่ะยืมมาต่อยืมมาต่อมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกนั่นคือคุณต้องทำไงหารายได้มันเพิ่มขึ้นมาเหมือนแก้ความตายเนี่ยมันแก้ได้อยู่เฉพาะหน้าตอนนั้นที่เราจะหมดจากความทุกข์ตรงนี้แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะเราต้องไปเจอความทุกข์อื่นอีกคือมันก็จะคิดว่าตายแล้วจบจบสำหรับฉันคนอื่นฉันก็ไม่ว่าอะไรก็เรื่องของเขาไปแต่อย่างน้อยความทุกข์ในจิตใจของฉันมันจะจบประเด็นที่สองนี่ต้องเข้าใจให้ถูกว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาเพราะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความตายอย่างที่ว่าตายเป็นเรื่องธรรมดาหรือจะเป็นตัวที่จะดับทุกข์ได้เพราะถึงแม้ต่อให้คุณตายใช่ปะแล้วถ้ายังมีตัณหาอยู่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยมันไปเกิดใหม่ได้พอไปเกิดใหม่อีกต้องได้มีปัญหาอีกนะก็ต้องตายอีกก็ต้องเจอสิ่งที่เป็นทุกข์อีกแล้วความทุกข์ที่เจอใหม่เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนคือเราคิดว่าเราจะจบปัญหาด้วยความตายแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้อีกไม่ต้องมาเจอคนนี้อีกก็จะตามฉันไปทวงหนี้ถึงโลกหน้าได้ยังไงไม่ต้องมาตามทวงกันอีกไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้อีกอันนี้เข้าใจผิดแล้วเพราะว่าตายแล้วต่อไปจะต้องได้เกิดเอาแต่ว่าศาสนาฉันไม่ได้ว่าจะมาคิดเรื่องไม่เกิดหรือคิดเรื่องเกิดคือตายแล้วก็จบจบไปก็นั่นคือความเข้าใจผิดคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือในที่นี้ไม่ได้ต้องการจะมาพิสูจน์ว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีอะไรในเอพิโซดนี้นะเพราะว่าไม่ใช่จุดประสงค์แต่ต้องการให้เข้าใจหลักการหนึ่งเกี่ยวกับทำไมบางทีเรานอนแล้วฝันอย่างเป็นต้นเนี่ยฝันดีก็ตามตื่นมาโอ้อารมณ์ดีเรานอนไปถ้าฝันร้ายโอ้ฝันว่าเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีเลยตื่นมาบางทีใจสั่นเลยแต่ที่ความฝันเนี่ยมันจบไปแล้วมันผ่านมาแล้ว เรื่องที่คุยกันเมื่อวานนี้กับคุณนั้นผ่านมาแล้วไม่บางทีมันมีความรู้สึกต่อเนื่องตามกันมาถึงวันนี้นี่นะมันส่งต่อพลังงานกันได้ให้จิตใจของเราที่มีอารมณ์เป็นยังไงตอนก่อนที่จะตายเนี่ยแล้วอารมณ์นั้นมันไปไหนมันไม่ได้จบไงท่านฟังมันก็จะส่งต่อไปอีกส่งต่อไปอีกให้ได้สภาวะที่เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกความคิดนึกเจตนาแบบนั้นๆไปแต่ผมว่าความคิดนึกเป็นไปในทางที่ไม่ดีเป็นอกุศลเช่นเศร้าใจเหลือเกินโกรธเหลือเกินน้อยใจเหลือเกินอะไรที่มันเหลือเกินแล้วมันเกินเนี่ยมันไม่ดีอย่างนั้นนะเราคิดว่าเราจะหมดจบความทุกข์จากโลกนี้มันหนีเสืออยู่แต่ก็ไปปะจระเข้อีกถ้าจิตใจไม่ดีไปตกนรกนี่โอ้โหมันทุกข์ยิ่งกว่าโลกมนุษย์อีกไม่ใช่ว่าจระเข้ตัวเดียวแต่เป็นจระเข้ทั้งโขลงอะจระเข้ยักษ์ด้วยใหญ่เท่าช้างก็เลยเรียกโขลงความทุกข์ในนรกเนี่ยทุกฝั่งมันมากกว่ามากเราคิดว่าเราจะตายเพื่อที่จะให้เกิดการพ้นทุกข์นี่ความตายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ต่างหากไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะให้พ้นจากความทุกข์ทุกข์เนี่ยทุกฝั่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้รู้ว่าอะไรรู้ว่าเหตุเกิดมันมาอย่างไรแล้วเหตุเกิดของความตายไม่ได้อยู่ที่เราลงมือเพราะว่าเราลงมือฆ่าอย่างเงี้ยก็ตายใช่ป่ะเอาแล้วบางทีบางคนเขาไม่ได้ลงมือเขาก็ยังตายได้หรือว่าให้เชื้อโรคลงมือหรือให้ยาลงมือหรือให้แบบอุบัติเหตุลงมือไอ้การลงมือนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แน่นอนใครๆก็ทำได้แต่ปัจจัยของความตายจริงๆนั้นคือความเกิดเพราะว่าถ้าเกิดมาต่อให้ไม่ได้ต้องลงมือต้องได้ตายแน่ต้องมีเวลาของมันเพราะนั้นความเกิดเนี่ยจึงเป็นเหตุของความตายแล้วความเกิดมาจากอะไรก็มาจากภพมาจากอะไรมาจากอุปทานความยึดถือความยึดถือมาจากอะไรมาจากตัณหาถ้ามีตัณหามีความยึดถือมากความทุกข์เนี่ยมันมากพอมีความเกิดแล้วมันก็มีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความเข้าแค้นใจตามมาหมดในหมวดเรื่องของทุกขาริยสัจเนี่ยความเกิดเนี่ยอันดับแรกเลยเป็นความทุกข์เพราะมีภพเนี่ยท่านฟังจึงมีความทุกข์แบบนี้เราอยู่ในภพมนุษย์เนี่ยท่านฟังจึงมีความทุกข์แบบนี้แบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี่แหละถ้าเราเปรียบเทียบกับภพของเทวดาหรือว่าสัตว์นรกอย่างเงี้ยเนี่ยนะคือทั้งไม่ว่าจะมนุษย์สวรรค์หรือว่านรกเนี่ยต่างก็อยู่ในภพที่เราเรียกว่ากามภพเหมือนกันในภพที่เรียกว่ากามภพนี่ก็แยกย่อยไปอีกสวรรค์ก็เป็นแบบหนึ่งมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยนรกก็เป็นแบบหนึ่งมีความทุกข์มากมีความสุขน้อยทุกข์กับสุขที่เกิดขึ้นในภพแต่ละภพเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันในสวรรค์ที่ว่าพวกเทวดาก็จะไปอยู่กันเนี่ยอุ้ยไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าอากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกพายุเข้าไม่มีเขาไม่มีความทุกข์ประเภทนี้เอาทำไมอ่ะเพราะพบเขามันเป็นอย่างนี้มันไม่มีระบบอากาศแดดร้อนยังไม่ต้องพูดถึงเลยเงานี่ก็ไม่มีเอาทำไมอ่ะคือนั่นเป็นลักษณะของสถานที่เขาเป็นแบบนี้ดูอย่างในทะเลทรายซาฮาราเนี่ยท่านฟังคิดว่ามันจะไปมีพายุฝนเข้าอ่ะมันไม่มีท่านฟังว่าไม่ต้องพูดถึงว่าฝนตกปีละครั้งหรอกบางทีหลายๆปีติดต่อกันฝนไม่ตกสักครั้งเดียวก็มีเพราะนั้นธรรมชาติของสถานที่มันเนี่ยเป็นแบบนี้มันก็จึงเป็นแบบนี้ก็ธรรมดาของสถานที่เขาเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาของสวรรค์ว่าจะไม่ได้มาต้องมาทำกับข้าวไปทำการงานตอกบัตร9โมงตอกบัตร6โมงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีบัตรเขาใช้ลูดนิ้วเอาสแกนนิ้วมือไม่เป็นอย่างนั้นตำฝังโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่มีตำฝังนี่คือธรรมดาของสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นอยากกินอะไรมันก็ อิ่มทิพย์ในท้องเลยทุกอย่างก็สำเร็จด้วยบุญสว่างสวยด้วยรังสีรัศมีที่ออกจากแสงของเทวดาแต่ละตนละตนไปไหนนี่ก็ไม่ต้องมาลำบากเดินทางโอ้ยต่อให้คุณขึ้น business class ขึ้น first class เครื่องบินไปเนี่ยขึ้นไปชั้นสบายที่สุดแล้วไม่ต้องมานั่งสายการบิน low cost เบียดเสียดยัดเยียดกันแต่ก็ต้องได้ลำบากเรื่องของการเปลี่ยนเวลาเรื่องของการนอนไม่เป็นระบบแต่ว่าเทวดานี่เขาไม่เป็นอย่างนั้นเลยเขาว้าไปเลยเขาบินไปสบายสบายของเขาไม่ต้องคิดว่าจะเดินทางไกลนั่นนี่ไม่มีสวรรค์เนี่ยเป็นพวกที่มีความสบายธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นมีความทุกข์น้อยมีความสุขมากทุกข์ที่ว่ามากๆของเขาเนี่ยนะคือแค่ว่าบางทีเทวดาตนอื่นที่เขามีแสงสว่างมากกว่าเนี่ยผ่านมาปุ๊บเนี่ยแสงสว่างของตัวเองเนี่ยน้อยลงอุ้ยแสงสว่างฉันพร่อยไปหน่อยหนึ่งโอ้ยเสียใจมากน้อยเนื้อต่ำใจมากเครียดมากนี่แบบว่าคือที่ว่ามากๆนี่คือมันแค่นี้แหละนิดหน่อยแต่ว่ามันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกันกับอะไรกับสัตว์นรกจะมาฟังนรกนี่เป็นภพที่ว่ามีความทุกข์มากมีความสุขน้อยนิดเดียวความทุกข์ของสัตว์นรกนี่คือถูกเผาอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะได้กินข้าวนะหนาวนี่ก็หนาวสุดร้อนนี่ก็ร้อนสุดๆนรกแบบหนาวก็มีทุกฝั่งน้ำแข็งนี่คุณไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะแบบติดลบ50ลบ150องศามันไปมากกว่านั้นแล้วก็เรื่องป้องกันความหนาวของสัตว์นรกก็ไม่มีเออบางทีบางคนไปอยู่ขั้วโลกใต้ลบ150องศาเซลเซียสคุณยังมีเครื่องป้องกันแต่พวกสัตว์นรกนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าบ้านโอ้ไม่ต้องพูดถึงว่าเสื้อผ้าด้วยซ้ำจะแบบว่ามันมีลองจอนอยู่ข้างในมีโค้ดอยู่ข้างนอกไม่มีที่ว่าร้อนเนี่ยเราไม่ได้พูดถึง 40-50 องศาทุกฝั่งร้อนนู่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นองศาเพราะว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนที่ว่าร้อนร้อนนี่ไฟมันร้อนเราอยู่ไกลจากไฟดวงอาทิตย์นู่นเรายังรู้สึกว่าร้อนห่างกันไปตั้งหลายล้านไมล์เนี่ยแล้วถ้าบอกมันอยู่จอดจอหน้าแล้วโดนเปลวไฟมันด้วยนี่คือสัตว์นรกนะมันร้อนกว่าเราฆ่าตัวตายทำความเข้าใจด้วยทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้ไปอยู่ในนรกประเภทนี้ความอิ่มไม่ต้องพูดถึงอาหารไม่มีหิวอยู่ตลอดเวลาน้ำไม่ต้องพูดถึงไม่มีมีแต่น้ำดองแดงกระหายอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าบอกว่าเราคิดว่าเราจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ด้วยจิตใจที่หนักหนักด้วยจิตใจที่ไม่ดีไม่ดีด้วยจิตใจที่มีโทสะบ้างราคะบ้างโมหะบ้างมากๆครอบงำอยู่เนี่ยด้วยจิตที่แบบว่าเป็นถูกกระทำฉันถูกทำร้ายฉันได้ไม่ดีคุณจะไปอยู่ในภพที่ว่าต้องถูกกระทำต้องถูกทำร้ายต้องได้ไม่ดีแล้วประเภทไหนที่มันจะเป็นอย่างนั้นก็นรกเท่านั้นเองทุกฝั่งมันจะไปไม่ดีตรงนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าความสุขของพวกสัตว์นรกเนี่ยมันไม่มีมีอยู่ทั้งฟังบางทีนายในบ้านเดินมาด้วยมุมบางมุมมันก็บังไฟให้ไฟจากทิศนี้มันเบาลงไปหน่อยหนึ่งเพราะนายในบ้านนี่ตัวใหญ่บังไฟลงหน่อยหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้ไฟความร้อนถูกเผาอยู่เนี่ยมันลดลงไปนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเองนั่นคือความสุขที่เขาจะมีแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองที่ว่าไฟมันจะเบาลงไปสุดท้ายก็จะถูกนายนิริบาลเนี่ยจะไปทำร้ายอีกก็ทุกข์ต่อไปอีกความทุกข์เนี่ยมากความสุขเนี่ยน้อยนิดเดียวนี่เป็นธรรมดาของสัตว์ที่อยู่ในนรกที่ว่าความทุกข์เนี่ยจะมากความสุขเนี่ยจะน้อยในโลกมนุษย์เนี่ยก็เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ตามฟังที่ว่าก็จะเป็นแบบนี้ทุกมันจะพอมีกับสุขอยู่ได้บ้างเดี๋ยวมีหน้าหนาวแล้วก็มีหน้าร้อนเดี๋ยวฝนตกแล้วก็มีแล้งเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวก็เป็นหนี้สุขบ้างทุกบ้างเมื่อดีมันปนกันอันนี้เป็นธรรมดาของภพ ที่เป็นมนุษยโลกนี้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยทุกฝั่งไม่ใช่ว่าไม่มีบุญนะมีบุญถ้ามีบุญน้อยนี่สิคุณไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีบุญอยู่เนี่ยต้องได้เกิดเป็นมนุษย์ดูอย่างพระพุทธเจ้าของเรามีบุญมากยังได้เกิดเป็นมนุษย์นี่คือความที่มีบุญอยู่บุญรักษาอยู่เรายังอยู่เป็นคนอยู่เรายังดีได้อยู่ทีนี้ปัญหามันคือว่าเราเห็นแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวที่เราได้รับความทุกข์อยู่ครึ่งเดียวที่เราบอกว่าเจอปัญหาหนี้สินคนนั้นคนนี้การงานนั่นนี่น้อยเนื้อต่ำใจความรักบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือครึ่งหนึ่งของปัญหาที่เราเจอที่เราเห็นที่เราประสบเลยคิดว่าโอ้เราจะจากโลกนี้ไปดีกว่านี่คือแค่ครึ่งเดียวแต่ครึ่งหนึ่งของความที่เป็นมนุษย์เนี่ยทุกฝั่งมันก็มีอยู่คือความสุขที่มีในโลกมนุษย์เนี่ยก็มีทุกฝั่งไม่ได้ว่าเป็นภพที่มีความทุกข์อย่างเดียวความสุขดีๆมีเอาว่าคนที่จะทุกข์ที่สุดเลยโดยที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคือว่าคนนี้ไม่มีเงินนะต้องไปขอทานนะทำการงานอะไรก็ไม่ขึ้นยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆบ้างบางทีก็ตาบอดข้างเดียวบ้างแขนขาดบ้างหูหนวกบ้างอย่างนี้ไปขอทานคนก็อาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างได้อะไรมากินบ้างกินลงไปมันก็รู้สึกอิ่มขึ้นมาก็รู้สึกว่าบรรเทาได้แล้วก็เป็นความสุขที่เขามีได้หรือว่าเขาไปตามแม่น้ำลำธารกวากน้ำมากินไม่ต้องพูดถึงว่าจะใช้แก้วทองคำกินน้ำล่ะเอากะลามะพร้าวนี่แหละหรือมือนี่แหละกวากกินเอากินเสร็จแล้วรู้สึกปวดปัสสาวะถ่ายเบ้าออกมันก็โล่งออกมาก็ยังเป็นความสุขได้มีบ้างตอนน้อยยังไงทุกฝั่งยิ่งได้เกิดเป็นคนเนี่ยมันยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอ้โหกายุอาจจะแบบเป็นสุนัขของดาราเขาเลี้ยงดูอย่างดีให้กินสเต็กอยู่ห้องแอร์ไปไหนก็แต่งตัวดีๆสุนัขเนี่ยแต่ว่าความคิดที่มันจะมาเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สุนัขเนี่ยไม่สาม

นั้นอยู่ตลอดเป็นเวลาหลายร้อยชาติสัตว์นรกก็ถูกกักขังเปรตอสุรกายธรรมดาพวกนี้ถูกกักขังอยู่เป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้กักขังแล้วมีทุกข์มากในสัตว์นรกกักขังมีทุกข์มากเป็นบางเวลาสุขบ้างนิดหน่อยก็พวกเปรตแล้วก็ยังมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดในกับพวกอสุรกายยังมีความสุขได้บ้างเนี่ยก็พวกสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นธรรมชาติที่แบบว่าไม่ยอมรับความจริงมันจะไปเป็นแบบนี้มันโหดร้ายยิ่งกว่าท่านผู้ฟังเป็นการจองจำที่เจ็บแสบทารุณโหดร้ายเกินกว่าที่จะจินตนาการได้คือถ้าไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันโหดร้ายมากจิตใจมันจะแบบว่าเศร้าหมองไปเลยจิตใจมันจะแบบว่าตกอยู่ในห้วงความคิดที่แบบบ้าๆบอๆไปเลยคิดว่าเราถูกกระทำไปเลยถึงเพราะว่าไม่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นแบบนี้ทุกมันมีสุขมันมีพอเจอสิ่งที่ไม่ใช่สุขเจอสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นความจริงข้างเดียวอ่ะไม่ว่าความจริงในข้างที่ว่าจะเป็นสุขอย่างเดียวอ่ะชีวิตฉันต้องมีสุขอย่างเดียวเห็นความจริงอย่างนี้เท่านั้นหรือว่าบางคนก็เห็นแต่ว่าทุกข์นี่ฉันมีมากเท่านั้นมีมากจริงๆไม่เห็นสุขเลยอย่างนี้นะพอเห็นความจริงแค่ด้านเดียวครึ่งเดียวเนี่ยพอความจริงมันปรากฏออกมาเรายอมรับไม่ไหวเรายอมรับไม่ได้พอรับไม่ได้เนี่ยจิตใจมันตกไปอยู่ในสภาพของห่วงของพวกสัตว์พวกนั้นที่ว่าจะต้องถูกกระทำบ้างที่ว่าจะต้องเจอแต่ความทุกข์บ้างอย่างพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยภรรยาที่รักที่สุดของตัวเองตายไปเนี่ยถึงได้ว่ากินข้าวไม่ลงอาหารการงานอะไรมันไม่อยากกินไปเลยการงานก็ไม่อยากทำสุดท้ายก็ร่างกายเศร้าหมองสูบผอมนี่คือไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมไม่เห็นความจริงก็ตกไปอยู่ในสภาพของอสุรกายแบบบางคนไม่กินข้าวอ่ะเป็นหลายๆสัปดาห์เงี้ยบางทีกินไข่ดาวจิ้มน้ำปลาเอาทำไมมันมีน้ำออกจากตาเป็นน้ำตาลงไปในไข่ดาวแทนน้ำปลาเป็นอย่างนี้โอ้มันก็ไม่อยากกินใช่ไหมล่ะไม่อยากกินร่างกายก็เศร้าหมองสูบผอมเป็นเหมือนอสุรกายพวกอสุรกายนี่ก็จะมีศัตรูด้วยพวกสัตว์เดรัจฉานนี่ก็จะมีศัตรูด้วยพวกสัตว์นรกนี่ก็จะมีศัตรูด้วยศัตรูเขาก็จะดีใจพวกญาติมิตรพี่น้องก็จะเสียใจนี่นั่นเป็นอย่างนี้เพราะว่าเห็นความจริงแค่ครึ่งเดียวว่าชีวิตฉันต้องมีสุขเท่านั้นหรือว่าเห็นความจริงแค่ครึ่งเดียวว่าชีวิตฉันได้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเลยแต่ความจริงคือในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีสุขพอๆกับมีทุกข์นั่นแหละสุขก็มีทุกข์ก็มีอันนี้เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์นี้เป็นฐานะที่ไม่มีใครเขาจะได้ทุกฝังฐานะ5อย่างที่ไม่มีใครได้พระเจ้าเปรตที่โกศลคิดถึงนางมัลลิกามากเศร้าใจอาหารไม่กินเพราะว่าความคิดนี้วนลูปต่อไปวนลูปต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้ถึงกับเลยเถิดไปว่าเออฉันจะได้ตายตกไปตามกันเหมือนอย่างนิยายน้ำเน่าหลายๆเรื่องที่ว่าก็เอามาจากชีวิตจริงนี่แหละพอชีวิตจริงได้เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจคิดวนลูปไปวนลูปไปหนักเข้าหนักเข้าก็คิดไปถึงว่าจะฆ่าตัวตายหรือแม้แต่แม่จากลูกครับดูอย่างนางปัตจราสามีที่รักก็ตายลูกรักก็ตายสองคนยังพ่อแม่พี่ชายตายกันหมดนี่จนเพี้ยนไปเลยเพี้ยนไปถ้าคิดบนลูปมากต่อไปอาจจะเลยเถิดไปถึงกับจะฆ่าตัวตายนี่คือเพราะว่าไม่ได้ยอมรับความจริงในความที่ว่าโลกนี้ก็เป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีหรือแม้แต่ภิกษุที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายก็เหมือนกันพระบักกลิคิดว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่รักเราแล้วอยากจะเห็นอยากจะมองพระพุทธเจ้าแต่พอท่านว่าจะมาดูอะไรด้วยกายเน่านี่เราคิดว่าจะฆ่าตัวตายซะดีกว่าหรือบางทีชีวิตของเราเนี่ยพยายามจะทำให้มันสำเร็จสำเร็จแล้วมันก็ล้มเหลวอีกสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกพยายามใหม่สำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกอย่างนี้ฉันตายดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีความสำเร็จมีแต่ความล้มเหลวเห็นแต่ด้านเดียวคือความล้มเหลวอย่างพระโคติกะพยายามทำสมาธิจนสำเร็จแล้วได้สมาธิ

ฌานจิตใจนุ่มนวลแต่ด้วยเหตุปัจจัยเรื่องสุขภาพร่างกายทำให้สมาธิของท่านก็เสื่อมไปทุกรอบทุกรอบเป็นอย่างนี้อยู่6-7รอบจนท้อเลยจนหมดกำลังใจแล้วยิ่งถึงขนาดว่าเป็นซึมเศร้าไปเลยด้วยซ้ำละเพราะว่าถ้าความคิดวนลูปไปแบบเนี้ยก็มีความคิดว่าฉันจะจบชีวิตดีกว่าเนื่องจากว่าถ้ามาจบชีวิตตอนที่ไม่ได้สมาธิซึมเศร้านี้ไม่ดีแน่มาจบชีวิตตอนที่ได้สมาธินี้จะดีกว่าถึงขนาดเอามีดมาปาดคอแล้วนะทุกฝั่งเลือดไหลออกพลึกๆออกเนี่ยเอ้าเรายังไม่ได้สมาธิเกิดตกใจกลัวขึ้นมาอุ้ยตกใจขึ้นมานี่ไปไม่ดีแน่ด้วยซีวินาทีนั้นระวังเห็นความจริงได้มาโอ้จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตร่างกายของเรามันเป็นของที่เป็นทุกข์นะสุขก็มีอยู่แต่ทุกข์ก็มีพอๆกันเห็นความจริงในกายนี้ได้เห็นความจริงในชีวิตนี้ได้ท่านก็พ้นทุกข์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังแต่การตายนั้นลักษณะการฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่ว่าจะไปไม่ดีกันทุกคนมันอยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยตั้งจิตไว้ได้ดีไหมแต่เราไม่ต้องไปรอจนถึงตอนจิตสุดท้ายนั่นฟังเรารอตอนนี้เลยให้เราได้เห็นความจริงนะว่าเออชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนี้ล่ะแต่เราคิดว่าฉันมีแต่ความสุขอย่างเดียวในชีวิตนี่คุณระวังเราควรที่จะเห็นด้านที่ว่าเออมันมีทุกข์ยังไงด้วยมีปัญหายังไงด้วยชีวิตนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นทุกข์ทุกข์มันมีอยู่ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจพอถึงเวลาเราอาจจะทุกข์มากๆหรือคนที่คิดว่าเออฉันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวในชีวิตฉันเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้จะมีสุขเลยแขนขามีไหมมือยังมีไหมร่างกายเรายังมีอยู่เออนี่นะมันยังดีกว่าคนที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บแขนขาไม่มีคนแขนขาไม่มีบางทียังมีกำลังใจสูงกว่าคนที่มีแขนมีขามีตามีอวัยวะครบด้วยซ้ำคนพิการเนี่ยบางทีมีกำลังใจสูงกว่าคนที่ไม่พิการด้วยซ้ำพิการทางกายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ดูพิการทางกายแขนขาไม่มีเขายังเอาแขนกลขากลมาต่อเติมได้เป็นเกี่ยวกับไบโอนิกเกี่ยวกับร่างกายพิการทางใจก็เหมือนกันตามฝังว่าถ้าจุดไหนเราบกพร่องไปเราไม่เข้าใจเราเติมได้มันก็เต็มขึ้นมาความสุขมีคู่กับความทุกข์แน่นอนความเกลียดมีก็คู่กับความรักแน่นอนมีแต่คนเกลียดมีแต่คนไม่รักคนรักเราก็มีตามฝังปัญหามันคู่กับทางแก้แน่นอนหนี้สินคู่กับความมั่งคั่งมีแน่นอนเราเห็นอีกด้านหนึ่งไหมวิกฤตก็คู่กับโอกาสแน่นอนมันมีทุกอย่างมีสองด้านเสมอเราจะไม่มีปัญญาที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งได้นะทุกฝั่งไม่ได้แต่บ่เราไม่ได้มาจะจิตมั่นคงบ่ที่จะมองไปอีกด้านหนึ่งคือถ้าเราบอกว่าวนลูปอยู่ในความคิดคิดอยู่แต่เรื่องนี้มองก้มหน้าอยู่แต่ด้านเดียวเนี่ยก้มหน้ามันก็มองไม่เห็นทางรอบๆต้องทำไงศัพท์ภาษาฝรั่งเขาใช้ว่าชินอัพคือเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปรอบๆมองไปรอบๆถึงคนที่เขายังมีความรักในเราอยู่มีไหมพ่อแม่น่ะมีไหมลูกเต้าน่ะมีไหมคนนี้เขายังพึ่งยังมีความรักความเมตตาที่มีความกรุณาในเราเนี่ยมีไหมมีสิทุกฝั่งแต่บางทีเรานึกไม่ถึงเราคิดไม่ได้คิดไม่ออกเพราะว่าไม่ได้มองรอบๆไปดูให้ดีๆตั้งสติไว้มันจะค่อยๆเห็นบางคนที่ว่าคิดว่าจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเนี่ยเออแต่พอคิดถึงพ่อแม่เออถ้าเราตายไปพ่อแม่เราก็จะเสียใจโอ้ยมันบาปนี่เราไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจเอ้ามันจะไม่ตายก็ได้คือความคิดฆ่าตัวตายบางทีก็มีอยู่แต่ว่าไม่ทำไงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปทำเรื่องที่มันไม่ดีความคิดที่ไม่ดีบางทีมันวาบมาอันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีเรื่องราวสะสมมา
ต่างต่างกันแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมาเป็นความคิดเนี่ยความคิดนั้นไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปทำตามความคิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างความคิดนั้นก็ส่วนหนึ่งเป็นวิตกวิจารมันยังไม่ใช่เป็นกรรมเป็นอะไรมันเป็นสัญญามันเป็นสังขารได้เป็นสัญญาสังขารรับรู้มาแล้วแต่เราตั้งสติไว้ได้เนี่ยมันไม่ได้จะมาเป็นความคิดของเราได้สัญญาสังขารบางทีมันผ่านมาได้เรื่องราวเล่ากันมาความคิดนึกปรุงแต่งกันไปบางทีมันเป็นความคิดนึกออกมาที่จะให้จบชีวิตตัวเองแต่นั้นไม่ใช่ความคิดของเราหรือความคิดนั้นมันจะยังมีอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องทำตามความคิดนั้นเพราะว่าทางออกเนี่ยมันมีหลายทางทุกฝั่งทางออกเรื่องของปัญหาหนี้สินทางออกเรื่องปัญหาความรักปัญหาในครอบครัวปัญหาเพื่อนร่วมงานมีทางออกอยู่หลายทางไม่ใช่ด้านเดียวความตายไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าปัญหามันคือตัณหาต่างหากเราจะต้องแก้ที่ตัณหาถ้าลำพังเพียงแค่การตายแล้วจะทำให้ปัญหามันจบได้ง่ายอย่างนั้นโลกเรานี้มันไม่มีปัญหาแล้วทั้งวังแต่เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นไงเราจะต้องกำจัดตัณหาต่างหากตัณหานี่คือต้นเหตุของปัญหาต่างๆเราจะกำจัดปัญหาได้กำจัดเต้าตัณหาได้จิตใจเราต้องมีเมตตาจิตใจเราต้องมีการให้อภัยมีเมตตามีการให้อภัยตัวเราเองด้วยตัวคนอื่นด้วยเนี่ยจากที่มันหนักหนักมันก็จะเริ่มเบาลงจากที่มันนอนไม่หลับมันก็จะค่อยหลับตาได้จากที่ไม่ได้พักจิตใจมันก็จะเริ่มเบาสบายได้ไอ้จิตใจที่มีความเบามันจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงได้ท่านฟังว่าเออชีวิตมันมีอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีแต่เรามีความทุกข์อยู่เห็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมีบ้านคุณมีอยู่ไหมคุณยังนอนหลับไหมขับรถไปมีที่จอดไหมเรื่องดีๆในชีวิตเนี่ยมันมีอ่านข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ดูข่าวที่คนทำร้ายกันอะไรต่างๆบางทีมันยังมีมากลองดูไปตามมุมนั้นมุมนี้ข่าวดียังมีไหมเออยังมีอยู่บ้างนะคนเก็บของคืนเจ้าของก็ยังมีสาธารณะช่วยเหลือมีจิตอาสากันหรือแม้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เราไม่ได้เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้บางทีบางคนพ่อแม่ก็จากไปแล้วจะทำยังไงจะไม่มีใครรักเราเลยหรือมีสิทธิ์ฝังพระพุทธเจ้านี่แหละพุทธมีความเมตตามีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายยังนึกถึงว่าเออยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีคำสอนท่านอยู่ดูคำสอนท่านเนี่ยท่านใช้ชีวิตแลกมาเนี่ยด้วยความตายด้วยชีวิตของท่านนี่แต่ว่าความตายมันมีแน่นอนล่ะต่อให้เราจะไม่ฆ่าหรือเราจะฆ่าอย่างไงมันก็ได้ตายอยู่ดีประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าตรงที่ตายที่ว่าท่านแลกมาประเด็นมันคือตรงที่ว่ามีชีวิตอยู่ยังไงเนี่ยแหละเรามีชีวิตอยู่ด้วยความดีมีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยกันมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงต่อให้ชีวิตที่เรามีอยู่แม้แต่น้อยเดียวนะทุกฝั่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงที่เรามีเมตตาที่เรามีการให้อภัยที่เรายอมรับความจริงเนี่ยวินาทีนั้นการมีอยู่นั้นเอาแค่ว่าคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือแค่นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งการมีชีวิตอยู่นั่นน่ะมีความหมายนะระวังมีความหมายแต่ถ้าเปรียบเทียบเอากับคนที่มีชีวิตอยู่แบบไม่ดีอ่ะโกงก็บ้างทำร้ายสิ่งต่างๆบ้างไม่เห็นตามความเป็นจริงบ้างจมปลักอยู่ในความทุกข์บ้างอุ้ยฉันทุกข์อยู่เป็นร้อยปีไอ้ช่วงชีวิตนั้นมันไม่มีความหมายเลยพอคิดว่าชีวิตไม่มีความหมายก็เลยจะจบชีวิตลงเพราะความหมายของชีวิตมันไม่มีแต่ถ้าเราเห็นความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยสุขมันก็มีทุกข์ก็มีแต่เราเข้าใจความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยมาแต่เรามีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงชีวิตเรานั้นมีความหมายขึ้นมา
ันทีเลยชีวิตนั้นมีค่าทั้งฝังมีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความจริงเข้าไปได้มีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความเมตตาใส่ความอดทนใส่ความกรุณาใส่ปัญญาลงไปในชีวิตได้เราใส่อะไรลงไปในชีวิตทั้งฝังชีวิตเราก็มีค่ามีราคาตามสิ่งนั้นขึ้นมาเราเลือกเลยทั้งฝังการเลือกได้นั่นคือการตั้งสติวันนี้บางคนเราลืมไปเผลอไปเพราะว่าเหตุปัจจัยด้านการงานบ้างด้านการเงินบ้างด้านครอบครัวบ้างทำให้เราลืมไปบางทีมันเผลอไปแต่พอเราระลึกได้ทั้งฝั่งการระลึกได้นั่นแหละคือสติให้มองเห็นให้ทำความเข้าใจชีวิตนั้นมีโอกาสอยู่เสมอมันเป็นความเท่าเทียมกันของภพมนุษย์นี้แต่เราเกิดในนรกนะสิคุณอยากจะตายคุณไม่ได้ตายด้วยซ้ำคุณได้ผุดเกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนั้นจำความได้ด้วยหรือถ้าอยู่บนสวรรค์สิบางทีมันเพลินไปเผลอไปลืมไปได้บางคนชีวิตมาเหมือนกับเป็นเทวดาบนสวรรค์เผลอไปลืมไปแล้วมันมีเครื่องเตือนสติเราเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตทั้งฝั่งเป็นเครื่องเตือนสติเราทั้งสิ้นให้เราตั้งสติได้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นสองด้านเมื่อเข้าใจแล้วตัวฝังเราตัดสินใจเลยตัดสินใจในการที่ว่าจะดำรงชีวิตของเราเนี่ยอยู่ให้มันอย่างมีค่ามีราคามีค่าราคาด้วยปัญญามีค่าราคาด้วยเมตตามีค่าราคาด้วยการให้อภัยการเห็นตามความเป็นจริงการเข้าใจชีวิตนั่นจะเป็นค่าเป็นราคาที่เราใส่ให้ชีวิตของเรานั้นมีค่าที่จะดำรงอยู่ไม่ว่ามันจะสั้นหรือมันจะยาวก็ตามเพราะยังไงเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นสองด้านมันก็มีตายไอ้ตอนอยู่นี่แหละที่สามารถสร้างคุณค่าทำประโยชน์ใช้ชีวิตของเราให้มีความเมตตามีความกรุณามีการให้อภัยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีปัญญาให้เกิดขึ้นได้ชีวิตมันจะดำรงอยู่เท่าไหร่ก็ตามนั่นแหละวันไหนที่จากโรคไปเราก็ยังมีความสุขได้หรือที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นก็เป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาปรับสมดุลค้นหาทางออกที่มันซ่อนอยู่เป็นเส้นทางเปิดโล่งให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุเรียนปอน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: กคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้หลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้า
6: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนพร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองในวันนี้ขณะที่สถานีบางอ้อกำแพงเพชรที่ปิดให้บริการชั่วคราวนั้นวันนี้จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติเช่นกันโดยการเปิดให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้โดยสารเป็นสำคัญนันทิกากิจบาโลรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำเหนือยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบจนถึงวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกับที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเบื้องต้นจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจนส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบาน ระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในขันกั้นน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้าออกใบรับรอง Made in Thailand ใน3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสในการจัดซื้อภาครัฐลดการพึ่งพาการนำเข้าและเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศ
8: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.กล่าวว่าสอท.พร้อมขานรับมติคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือกอช.ที่เห็นชอบในหลักการข้อเสนอกลไกการดำเนินการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเศรษฐกิจผ่านกลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศโดยมุ่งผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพใน3กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์โดยสอท.พร้อมออกใบรับรองสินค้า Made in Thailand หรือ MIT ให้ผู้ประกอบการใน3กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งมีมูลค่างบประมาณรองรับรวมหลายแสนล้านบาทเพื่อลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและรักษาสมดุลเงินตราต่างประเทศปริมปราศภาภารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569วันนี้ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ชัชนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคของเรานะคะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เช้านี้ที่กรุงเทพฝนซาๆหน่อยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็แต่ต้องตามดูกันหลายๆส่วนทีเดียวเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละนะคะเราก็จะพูดกันบ่อยๆว่าเดี๋ยวประกาศออกมาหมดไปแล้วนะคะเมื่อวานแต่ว่าก็ต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าฟ้าฝนก็ยังตกอยู่นะคะไทยเรามีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะไปดูกันที่พยากรณ์อากาศกันค่ะสำหรับเช้านี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างค่ะภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทั่วไทยฝนตกหนักนะคะหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล 80% ของพื้นที่นะคะนอกนั้นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่นะคะต้องตามกันในส่วนของดินฟ้าอากาศกันด้วยนะคะส่วนทางด้านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แจ้งเปิดให้บริการเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะแล้วนะคะตอนนี้คือสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนักท่องเที่ยวก็สามารถไปเที่ยวชมไปเดินดูไปเดินชมธรรมชาติได้ตามปกตินะคะแต่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็ขอฝากนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้มีการประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมีการสั่งการเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายนนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนไปแล้วก็มีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางซึ่งก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือกับการปรับการระบายน้ำซึ่งทางเจ้าที่ก็ยืนยันนะคะว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำนอกจากนี้อธิบดีปภ.ก็กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำนะคะจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทันทีถ้าหากต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายนะคะและถ้าต้องการความช่วยเหลือจากปภ.สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE ID ค่ะ @1784ddpm SI 1784 DDPM ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายหลายคนก็ได้ทราบถึงสายรถไฟ MRT สายสีน้ำเงินน
0: ะคะ
1: จากสถานีเตาปูนเนี่ยเข้าสู่ยังตัวเมืองก็เกิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการปิดในเรื่องของการเดินรถเนี่ยในช่วงของบางสถานีก็คือช่วงสถานีเตาปูนไปจนถึงสถานีบางซื่อนะคะแล้วก็วันนี้นะวันนี้ก็รู้สึกว่าเปิดทำการแล้วนะคะทำการเดินรถแล้วนะเพราะว่าทางบริษัททางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนก็เร่งดำเนินการที่จะตรวจสอบแล้วก็แก้ไขเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนแล้วก็ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมที่จะเปิดทำการเช้านี้ไม่รู้ว่าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างใครใช้บริการนะส่งข่าวกันมาได้นะผ่านเพจของข่าวยามเช้านี้ค่ะ
0: ค่ะเห็นบอกว่าสายสินค้าให้บริการตามปกตินะคะตอน6โมงเช้ามาพร้อมกับข่าวยามเช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนอกจากนี้แล้วไปตามดูกันหน่อยในส่วนของนักกีฬาทีมชาติไทยโอ้โหได้ยิ้มแป้นกันเลยนะหลังจากที่เปิดงานกันไปนะคะเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แล้วก็ท่านนายกและภริยาก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วเห็นบอกว่าจะไปให้กำลังใจนักกีฬาด้วยนะคะเป็นข่าวดีค่ะทีมเทควันทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัย3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมค่ะสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่นะคะจากญี่ปุ่น2-0เซตนะคะ12-4และ12-5ส่วนประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่จากเมียนมาไป2-0เซตนะคะด้วยสกอร์12-6และ12-3และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทพสิริกับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของเลบานอน2-0เซตนะคะ12-7 12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง3ประเภทนะคะที่ส่งลงทำการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะที่ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นกันแล้วก็เดี๋ยวลุ้นเหรียญรางวัลอีกสำหรับกีฬาอีกหลายๆประเภทนะคะ
0: ใช่แล้วก็องค์หญิงท่านก็ขออภัยค่ะท่านองค์หญิงเนี่ยส่งซ้อมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็นะคะก็ต้องตามให้กำลังใจนักกีฬาทุกประเภทเลยทีเดียวนะคะว่าจะคว้าชัยให้กับประเทศไทยอย่างไรบ้างเห็นบอกว่าเด็กแฝดนนก็โอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะก็เรียกว่านะคะทำผลงานได้ดีเพลงชาติไทยดังขึ้นกลางสนามแข่งขันกีฬาด้วยเช่นกันนะคะกับบางคนคิดว่าเอ๊ะก็แค่กระโดดเชือกหมุนนะคะจะเป็นยังไงปรากฏว่าเด็กแฝดนะคะจากนนก็เอาชนะได้ค่ะ
1: ค่ะไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะพร้อมเตรียมทีมประชุมประเทศไทยนะสำหรับวันนี้21กันยายน2569โดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นค่ะที่ทางด้านของโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวนะคะก็สำหรับวันนี้21กันยายน2569โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานค่ะปัญหาและก็ข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและก็เป้าหมายของทางรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งเสริมให้ไทยนั้นเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งนี้ค่ะทีมประเทศไทยเป็นการบูรณาการการทำงานของผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศเพื่อผลักดันและ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆค่ะในมิติต่างๆโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีจะมุ่งเดินหน้าแนวคิดทีมประเทศไทยพลัสค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสำหรับไทยในต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ขอให้ทุกคนค่ะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: ส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยนะคะแล้วก็หลายส่วนตอนนี้อากาศที่ญี่ปุ่นเห็นว่ากำลังดีนะคะมีฝนตกเป็นระยะมีเมฆมากอุณหภูมิก็สักประมาณ23องศาต่ำสุดก็20องศานะคะน่าจะมีผลกระทบต่อนักกีฬาไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยส่งข่าวมาผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะเข้ามาติดตามกันบางท่านบอกว่ากว่าจะหาเจอกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะพอเราไลฟ์เนี่ยนะคะก็จะเด้งไปที่มือถือของท่านนะคะสำหรับเพจข่าวยามเช้าวันนี้ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรใจโสดาค่ะพี่ชวินบอกว่าเช้านี้ที่ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยามีหมอกลงครับคงจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะส่วนพี่สุนทรหนองน้ำใสบอกว่าหนองยะไซสุพรรณบุรีตอนนี้ฟ้าครึ้มฝนตกนิดหน่อยครับอ่ะขอบคุณมากเลยคอมเมนต์ทุกท่านนะคะทยอยมาเรื่อยๆเราก็ทยอยอ่านกันนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศขออภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยท่านนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าไทยพร้อมรับมือถ้าหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือถ้าหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกนะคะแล้วก็ได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการปราบเซียนนครพิงค์ไปดูกันหน่อยกรมการปกครองชี้แจงกรณีที่ปฏิบัติการนี้นะคะเป็นการปราบเซียนนครพิงค์ซึ่งปรากฏข่าวสารเมื่อช่วงวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์นะคะเห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านโอ้โหทำถึงมากนะคะหลายท่านชื่นชมในผลงานของท่านนะคะกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองค่ะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์เดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนันแล้วก็ผู้มีอิทธิพลหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่าการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยสามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวมกว่า100รายค่ะผู้ชมคือเป็นนักพนันเนี่ยกว่า100รายเป็นบุคคลต่างด้าวอีก2รายผู้จัดให้มีการเล่นการพนันอีก14รายเป็นบุคคลต่างด้าว8รายผู้สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน4รายค่ะยึดของกลางด้วยหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะมีอุปกรณ์การเล่นการพนันด้วยนะคะไปดูแล้วก็มีบัญชีเงินหมุนเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสถานที่ซึ่งได้ดำเนินการนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะในการนี้อธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการให้ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองแล้วก็ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองวันนี้นะคะ21กันยายน2569และถ้าหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปละละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของกรมการจัดหางานกันหน่อยนะฮะเพราะว่า กรมการจัดหางานก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับสมัครงานที่ประเทศสิงคโปร์และตามตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน30อัตราเห็นว่าเงินเดือนเนี่ยประมาณ 32,000 บาทและสมัครได้ถึง7ตุลาคม2569โดยทางด้านของนายสมาปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่ากรมการจัดหางานนั้นได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานประเทศสิงคโปร์เพื่อเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างบริษัทซึ่งประกอบกิจการสายการบินตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะจำนวน30อัตราเงินเดือนนั้นก็คือ 12,070 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 32,592 บาทแล้วก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณแต่ละขณะนั้นนะคะโดยมีระยะเวลาจ้างงาน2ปีค่ะวันลาพักผ่อนก็18วันต่อปีบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปกรุงเทพสิงคโปร์เมื่อลงนามในสัญญาจ้างมีค่าประกันค่ะค่าฝึกอบรมระหว่างการทำงานตามกฎหมายของสิงคโปร์ที่กำหนดค่ะผู้ที่สมัครนั้นต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีชายสูงไม่น้อยกว่า165เซนติเมตรส่วนผู้หญิงนั้นนะคะก็สูงไม่น้อยกว่า158เซนติเมตรค่ะมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมีใจรักในงานบริการไม่มีรอยสักค่ะและพร้อมปฏิบัติงานในประเทศสิงคโปร์ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครผ่านนะทางเว็บไซต์career.filecost.com นะคะ job/jobbot แล้วก็สามารถจะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะจนถึง7ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานข่าวประกาศรับสมัครงานต่างประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดค่ะสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ02-245-1034หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506แล้วก็กด2ค่ะ
0: 6:25 นคุณผู้ฟังผู้ชมคะมีความนะคะต่อเนื่องหลากหลายประเด็นจากกรณีที่มีภูเก็ตเนี่ยนะคะครบ7วันแล้วที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสะบัดปะตองเข้มสินค้าฉลากแล้วก็การนำเข้านะคะในส่วนของมาตรฐานไทยต่างๆคือจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามผลการตรวจสอบสะบัดปะตองหลังนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในทุกมิติภายในกรอบเวลา7วันทั้งเรื่องที่ดินการได้มาและการใช้ประโยชน์ที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ตลอดจนตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นว่ามีความเชื่อมโยงหรือซ้ำซ้อนนะคะกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่นะคะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายทุกประการการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะนายศิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสสจภูเก็ตนะคะสำนักงานศุลกากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะการตรวจนับสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายภายในสถานที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบเบื้องต้นพบประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะการแสดงฉลากสินค้าซึ่งบางรายการไม่มีฉลากภาษาไทยนะคะรวมถึงประเด็นด้านมาตรฐานสาธารณสุขและการกำกับดูแลของ อย.ขณะที่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะทางด้านท่านผู้ว่าโชตินรินทร์ก็บอกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายไทยค่ะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะคะทุกกิจกรรมและสินค้าที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายของประเทศไทยไม่ว่าจะมีมาตรฐานจากประเทศไหนก็ตามนะคะ ขณะที่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ได้ดำเนินการอายัดสินค้าที่อยู่ภายในร้านแล้วก็พื้นที่จำหน่ายทั้งหมดไว้เป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อใช้ประกอบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการนำเข้าแล้วก็แหล่งที่มาของสินค้าเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรการชำระอากรและภาษีนะคะตลอดจนเอกสารการครอบครองและการวางจำหน่ายสินค้าในประเทศว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยสินค้าทุกชิ้นจะต้องสามารถแสดงที่มาและเอกสารประกอบการนำเข้าได้อย่างชัดเจนถ้าไม่สามารถแสดงหลักฐานได้หรือพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการนำเข้าหรือการจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับฝ่ายปกครองมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนขณะที่ตำรวจเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายนะคะโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยงานด้านที่ดินพาณิชย์สาธารณสุขศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบในประเด็นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ำนะคะว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างรอบด้านก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อไปค่ะหนุนกา28นาทีพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวแล้วก็วันนี้มีประเด็นหลากหลายมากนะคะใช้เวลาเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นช่วงท้ายกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันค่ะ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนะครับนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนด้วยกันชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแล้วเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ยืนยันว่ายังไม่มีการนัดหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาในขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่ได้วางเอาไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยก็อยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR สำหรับอัตราภาษีแล้วขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการเรียบร้อยแล้วสำหรับในประเด็นอัตราภาษีซึ่งอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่ว่าจะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างการหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันได้แล้วยืนยันอีกว่าในขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปซะก่อนและก็การเดินทางไปนครนิวยอร์กในครั้งนี้นั้นเป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็พร้อมที่จะพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปกรุงโตเกียวเพื่อประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมอันก้า81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่20กันยายน2569เวลา 8:40 นาทีนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้ออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศครับและเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยกันด้วยสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจทั้ง3ประเทศนั้นก็ประกอบไปด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันที่21กันยายน2569นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรม Imperial Tokyoแล้วจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวหรือฮานิดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณนครนิวยอร์กนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่ม4โรคเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังวอนประชาชนให้สังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจ

ฐานะทางกฎหมายของแผนงานเสริมความมั่นคงที่เป็นระบบเดียวกันแบบบูรณาการโดยการเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนของสถานพยาบาลรัฐทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนด้วยโดยขอให้สถานพยาบาลทุกแห่งโดยเฉพาะภาคเอกชนรายงานข้อมูลการให้วัคซีนในระบบกันด้วยครับประเด็นพิจารณาประการที่2คือร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยกำหนดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม4โรคอันได้แก่โรคลีเจียแนร์ซึ่งมีไข้ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV และโรคงูสวัดและสำหรับสถานการณ์โรคที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศได้แก่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็พบโรคโควิด-19 และ RSV มากในเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีและโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุ 5-9 ปีก็ขอให้มันสังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์สำหรับโรคโปลิโอแม้จะไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทยแล้วแต่ว่าต้องยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วครับโดยล่าสุดนั้นเดือนสิงหาคม2569พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วจึงขอให้ผู้ที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า1ปีเข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์นะครับเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนต่างๆด้วยสำหรับโรคไข้เลือดออกนั้นในปีนี้พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 25,948 รายเสียชีวิต39รายแล้วปัจจัยเสี่ยงสำคัญนั่นก็คือมีโรคประจำตัวและไปโรงพยาบาลช้าดังนั้นแล้วหากมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องเกิน2วันร่วมกับปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวก็ให้รีบไปโรงพยาบาลไม่ควรซื้อยามารับประทานเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่ประเด็นเรื่องของบอร์ดประกันสังคมโดยรัฐบาลย้ำ27กันยายนนี้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดเช็คสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนผ่าน SSO Plus พร้อมเตือนปฏิบัติตามกติกาป้องกันบัตรเสียกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศไทยแล้วครับดังนั้นแล้วจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th ระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service สำหรับผู้ประกันตนครับหรือ mobile application SSO Plusและนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้เพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความ SMS ไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งอีกด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปดังนั้นแล้วก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนตรวจสอบวิธีการลงคะแนนให้ละเอียดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาบัตรเสียโดยการเลือกตั้งนี้เป็นการกำหนดให้ผู้ลงคะแนนต้องเขียนตัวเลขอารบิกของผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยม1ช่องต่อ1หมายเลขโดยผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกผู้สมัครฝ่ายตนได้สูงสุดไม่เกิน7คน
และทางกกต.ได้ออก

ระเบียบห้ามถ่ายคูหาลงคะแนนในลักษณะที่เห็นหรือคาดเดาการลงคะแนนได้และหลังเวลา16นาฬิกาก็สามารถถ่ายการเปิดหีบนับคะแนนได้แต่ว่าต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบความผิดปกติระหว่างการลงคะแนนให้ยื่นคำทักท้วงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือหากพบการขานขีดคะแนนผิดพลาดระหว่างนับคะแนนก็ให้ยื่นคำคัดค้านได้ทันทีครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทย plus โดยรัฐบาลออกมาเผยว่าไทยช่วยไทย plus ยอดจ่ายทะลุ 1.61 แสนล้านบาทพยุงกำลังซื้อส่งรายได้ถึงร้านค้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ว่าณวันที่18กันยายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 161,555.6 ล้านบาทและมีประชาชนได้รับสิทธิ์กันแล้ว 26,4623 รายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทย plus ไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้นแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกับกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและส่งต่อไปเป็นรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการกันด้วยก็ช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนและภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปนั้นกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายน2569โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยเร็วที่สุดจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางของราชการเท่านั้นและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการในระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครับและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประเด็นของอสมกันหน่อยโดยรัฐบาลย้ำค่าป่วยการอสมอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขไร้ผลกระทบแม้ถ่ายโอนภารกิจของอสมก็ขออย่าให้อสมนั้นต้องกังวลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.บางท่านเกิดความสับสนต่อแนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการหรือการรับรองผลงานส่งผลกระทบต่อการทำงานและขวัญกำลังใจของพี่น้องอสม.จากการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ขอชี้แจงแล้วครับว่าการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมนั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขครับโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการในส่วนนี้ซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะอยู่แล้วเพื่อความรัดกุมถูกต้อง
โปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยแนวทางการรับรองผลงานอสม.ในปัจจุบันนั้นแยกออกเป็น2กระบวนการอย่างชัดเจนคือ 1. กระบวนการทำงานของอสม.ซึ่งจะยังคงปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต.และ2กระบวนการรับรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอันนี้เป็นการตรวจสอบควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้ประธานอสม.ระดับหมู่บ้านชุมชนรับรองรายงานส่งให้กับประธานอสม.ระดับตำบลก่อนส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรวจสอบและยืนยันผลงานอีกทีเพื่อนำส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและยืนยันผลงานส่งให้สบส.กันต่อไปนั่นเองแหละครับโดยรองโฆษกได้ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอสม.อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ารพ.สต.จะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังอบจ.แล้วซึ่งพี่น้องอสม.ก็ยังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อก็ขอให้อสม.ทุกท่านอย่าเป็นกังวลในเรื่องนี้ขอให้ทำงานตามบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ด้วยการอุทิศตนทำงานด้านสาธารณสุขด้วยจิตอาสาเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ไปร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเหลือเวลาอีก24วันเท่านั้นแล้วสำหรับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนะครับซึ่งที่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับอีก24วันเท่านั้นโดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แหละครับที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับและในระหว่างนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยชุมชนต่างๆกำลังร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่างฝีมือท้องถิ่นกำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทีมงานด้านการบริการก็กำลังยกระดับมาตรฐานการให้บริการและนักแสดงพื้นบ้านก็กำลังฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างขมักเขม้นความพยายามของคนทั้งประเทศในครั้งนี้นั้นเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผู้แทนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับโดยการเตรียมงานไม่เพียงครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เท่านั้นแต่ยังแสดงออกถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การจัดดอกไม้ไปจนถึงการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นล้วนแล้วถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความงดงามของประเพณีการต้อนรับแบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาติไทยเราช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจึงเป็นเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: นาฬิกา55นาทีมาถึงช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณพี่ปูบุญมาศรีมาศนะคะกับช่วงตีคลองรองข่าวใช่แล้วค่ะนับถอยหลังกันอีกไม่กี่วันแล้วนะคะจะเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะไทยเราจะได้อะไรบ้างหลักๆนะคะนอกจากเราจะได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินการขนส่งโรงแรมระดับมาตรฐานรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายแขนงแล้วนะคะเรายังได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเราชูจุดแข็งที่โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลายเป็นหมุดหมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆที่ยังไม่เคยมาไทยนะคะได้พบได้เห็นแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยยังได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยนะคะในการเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการไหว้อาหารการกินนะคะวิถีชีวิตให้ทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็ได้โอกาสสร้างเม็ดเงินมหาศาลนะคะสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาชาวโลกเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะ
1: ไปที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะเขาเตรียมที่จะจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ซึ่งกำหนดการนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่30กันยายนงานจัดยาวไปจนถึง4ตุลาคม2569ค่ะเพื่อสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะที่โรบินสันไรสโตกลางนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับการจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่4โดยมุ่งที่จะเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจและทางด้านของโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหารผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะคะได้มีพื้นที่นำเสนอสินค้าและบริการรวมถึงเพิ่มช่องทางทางการตลาดและเสริมโอกาสในการต่อยอดธุรกิจขณะเดียวกันค่ะยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอสินค้าและการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็มาลายูผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสินค้าที่หลากหลายประเภทค่ะเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้นนทบุรีเขามีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าพึ่งหลวงเฮใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งหลังจากที่มีการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีก็รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะคะคุณนฤพลเย็นประเสริฐนำโด่งมาเลยนะคะ 193,653 คะแนนตามมาด้วยนายเดียดรัฐสุขกำเนิดค่ะ 138,274 คะแนนหมายเลข4นะคะคุณนฤพลหมายเลข1นะคะตามมาด้วยนะคะทางด้านนายรามพักบวร 7,376 คะแนนเบอร์6ค่ะนะคะตามมาด้วยเบอร์2ค่ะพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตร 3,770 คะแนนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีนายชุติพลปิ่นมณี 1,961 คะแนนหมายเลข3นะคะแล้วก็หมายเลข5ค่ะว่าที่ร้อยตรีนันขออภัยค่ะนนทพันธ์ปะพันพรเจริญ 1,263 คะแนนนะคะเมื่อวานครอบครัวก็ได้เฮกับพึ่งหลวงนะคะซึ่งนี่คือผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็แน่นอนล่ะค่ะว่าคุณนฤพลนะคะมีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการสำหรับนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.17 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับ1โดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
0: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง